0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงในเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ในวันทำงานวันไปเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการอยู่กับคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังของเราน่ารักนะมีคนชมมาเลยเสียงนุ่มๆของคุณอิสรีค
1: ่
2: ะ
1: อยากทราบอันนี้อยากรู้ส่วนตัวดิฉันทราบว่าย่านเสียงดิฉันน่ะเป็นโทนต่ำตอนเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยคนจะแบบเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบก็
2: แต่เสียงคุณนุ่ม
1: ง่วงหรือเปล่าอยากรู้ว่าฟังเช้าๆแบบเนี้ยแล้วง่วงไหมเพราะว่าปกติสายผู้ประกาศข่าวนักจัดรายการเขาจะมีพิชเสียงที่สูงแล้วก็พุ่งเพื่อทำให้คนตื่นตัวตอนฟังใช้เสียงย่านเฮดด้านหัวเยอะอย่างเงี้ยง่วงกันหรือเปล่าเวลาฟังเสียงดิฉันอยากทราบ
2: ดิฉันคิดว่าไม่นะเขาจะต้องแฮปปี้เพราะเขาชื่นชมนี่ไงเสียงสดใสอ่ะแล้วก็
1: เสียงแบบไม่ได้พีชสูงอย่างเงี้ยคือถ้าอย่าง
2: ถ้าพีชสูงเกินไปอย่างดิฉันก็อาจจะตื่นตัวเกินไปอาจจะตื่นมาแล้วโกรธได้ถ้าไม่มีเสียงคุณบาลานซ์
1: เอาเป็นว่าเช้าวันจันทร์ได้ยินครบทุกย่านเสียงย
2: ่
1: านหัวอย่างคุณแพตตี้และย่านเชสแบบดิฉันนะคะย่านอกเสียงทุ้ม
2: เพราะเหมือนบางคนอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงแบบดังมากปุ๊บก็จะแบบหงุดหงิดคือฉันปลุกให้ตื่นแล้วไงแล้วก
1: ็
2: มาเจอคุณน้ำหวานซอฟโล
1: แบบง่วงแล้วหลับไปเลยกล่อมกล่อมกล่าวอะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวแพททักทายนะคะใน Facebook ดีไหมคะ
1: นะคะ
2: ก็สวัสดีคุณกันนัทพักนะคะคุณธนัญญาที่บอกว่าเนี่ยเสียงนุ่มๆของคุณอิสรีนะคะคุณหมูคุณพงศักดิ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าฝนยังไม่ตกนะคะใช่เขาบอกช่วงเย็นนะคุณเดชเดชานะคะคุณอภรณ์นะสุขสันต์วันจันทร์ด้วยค่ะแล้วก็คุณชวรีนะคะคุณวิโรจน์หลายๆท่านที่ทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะ
1: คุณผู้ฟังของคุณซีดบอกอยากหลับต่อแปลว่าอะไรค
2: ุ
1: ณซีดบอกบริบทด้วยว่าอันนี้ตอบคำถามไหนหรือเปล่า คือถ้ามันดูนุ่มไปหรือฟังสบายเกินเนี่ยจะพยายามโปรเจกต์เสียงให้มันพุ่งกว่านี้นะคะ
2: ไม่ต้องพุ่งแล้ว
1: ปักปักปักเพสเร็วกระตุ้นมากกว่านี้ เพื่อมันแบบสบายชิลไป
2: ก็อาจจะชิลๆไงชิลๆ เสียงพูดคอรัสเสียงพูดคอรัสลงตัวคีย์พอดี
1: โอ้โห
2: เป็นชัยยุทธให้กำลังใจสุด
1: นะอยากทราบเสียงสะท้อนเอาล่ะมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะเก
2: ี่
1: ยวกับหลักสูตรที่แสนพิเศษที
2: ่
1: เราตั้งใจจัดทำเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
2: รุ่นที่3แล้วค่ะกับ CEO of ASEAN นะคะที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้างจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปวิเคราะห์แนวโน้มนะคะสองตลาดมหาอำนาจนะคะสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นข้อมูลนะคะเพียบเลยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะใกล้จะเริ่มอบรมแล้วนะคะเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะใครสนใจแล้วก
1: ็ติดต่อด่วนเลยนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะหลายเดือนนะคะตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมโทรด่วนค่ะทีมงานของเราบอกว่า24ชั่วโมงติดต่อมาได้ตลอดไม่นอนนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649โทรด่วนค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3
2: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะมีแฟนคลับมารออาจารย์เกษมสันเรียบร้อยแล้วนี่พิมพ์ท็อปปิกมาเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณสุขสันต์นั่นเองอ่ะเดี๋ยว

0: ไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์กันเลยดีกว่านะคะกับท็อปิกวันนี้ค่ะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรคุณ
0: สวัสดีค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็วันนี้จะขยายความขยำขยี้กันต่อ เรื่องระบบราชการไทยหลังจากที่เราเจาะลึกไปว่า AI กับราชการไทยเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และปฏิรูปแบบไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะสำเร็จ
3: ก่อนจะปฏิรูปขอแซวคุณอิศรีก่อนได้ไหมครับที่เมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียบอกว่าเมืองไทยหยุดยาว9วันเนี่ยแล้วก็คุณอิศรีก็หายไปในช่วงนั้นพอดีก็แปลว่าน่าจะได้หยุดหลายวันอยู่นะครับ
2: ดูรับใช้ที่บ้านนะคะจ๊ะเป็นนางสนองของทุกคน
0: ครอบคร
2: ั
0: ว
2: เรียกกันไม่หยุด
3: ก็ดูหน้าตาแล้วมีความสุขมากๆนะครับครับก็ยินดีด้วยครับ4ตอนไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่ผมพูดถึง AI กับราชการไทยนะครับท่านไปหาฟังย้อนหลังได้วันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องราชการไทยกับการรูปแบบการปฏิรูปที่ผมตั้งคำถามว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเพราะว่าใน4ตอนที่ผ่านมาที่พูดไปเนี่ยผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราประกาศจะปฏิรูประบบราชการมาจะ40ปีแล้วนะครับเกือบ40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราประกาศตั้งแต่รัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแล้วพอไปดูดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเราก็ยังถ้าพูดภาษาเพราะคือเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือภาคราชการไทยเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมดีใจที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชการนะครับก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดนั้นให้ความหวังนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ดีที่สุดละนะครับเพราะงบประมาณปี2570มันสะท้อนว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปเราไปไม่ได้แน่ๆประจวบกับประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังต่ำอยู่แล้วก็ปฏิรูปเช่นนี้ต้องเอาเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมาคิดเป็นจุดๆๆๆไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนช่วงแรกเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็เปิดเผยมาว่ามี6แผนนะในการผ่าตัดราชการไทยนะครับอันที่1ก็คือว่าจำนวนข้าราชการนี่สูงสุดละจะไม่เพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดอันที่2ถ้าตำแหน่งไหนเกษียณปุ๊บก็ยุบปุ๊บทันทีไม่มีการเปิดสอบเพิ่มอันที่3จะใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนทั้งหลายงานธุรการงานเดินแฟ้มทั้งหลายนะครับใช้ดิจิตอลมาทำงานแทนอันที่4ถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้รับเงินเดือนสูงๆแทนแต่ไม่มีบำนาญประการที่5ก็จะเพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านประกันสุขภาพเพราะราชการเนี่ยไปรักษาก็ฟรีพ่อแม่ฟรีเบิกยาเกินเนี่ยก็จะเอาเรื่องประกันเอกชนมาแทนระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เพื่อล็อกงบประมาณรัฐบาลไม่ให้บานปลายด้านที่5ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการคนที่อยู่ตอนเนี้ยถ้าอยากจะเกษียณก็ให้ early retire ได้นะครับวัย40กว่าๆก็เกษียณได้ออกไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยเล่าไปแล้วล่ะใน4ตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอันนี้น่าสนใจท่านบอกว่าหลังจากได้พบกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกกร.นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งรื้อกฎหมายกว่า100ฉบับตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อลดต้นทุนทางด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทั่วไปและใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับและคราวนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่นะเพราะมันจะใช้เวลานานไม่ทันสถานการณ์แต่จะขอให้ภาคเอกชนซึ่งยื่นมาว่าเนี่ยกฎหมาย100ฉบับเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ข้อความตรงไหนแล้วไม่ได้ข้อความชัดจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็จะนำไปเสนอครม.เพื่อให้เจ้าของกฎหมายเนี่ยแก้ไขตามที่รัฐบาลต้องการนะครับท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วอีก 1-2 เดือนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้องเร่งละประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้า

0: ล่าสุดที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ออกมานะครับในการสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการปฏิรูประบบราชการประเทศไทยเท่านี้ทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับเอาจากที่รัฐบาลจะทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะจบที่ EP เดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอนาคตของประเทศมากอันที่หนึ่งเนี่ยการรับฟังความเห็นภาคธุรกิจเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็จะทำอะไรก็ตามต้องฟังประชาชนแต่ทีนี้พวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนาะแล้วที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาที่เราจะประทำพยายามปฏิรูประบบราชการเนี่ย3-4สมาคมตรงนี้หรือคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้เนาะเขามีกำไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาบอกว่าช่วยแก้กฎหมายร้อยฉบับเนี่ยเพื่อให้เขาลดต้นทุนไปแข่งกับต่างประเทศได้นั่นอันนั้นต้องฟังเขาแต่ฟังกลุ่มนี้ไม่พอผมคิดว่ารัฐบาลต้องเชิญคนกลุ่มตัวเล็กๆไปถามด้วยว่าวันนี้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าจะไปที่รวมราชการนี่จะตอบโจทย์ได้ไง SME ลองฟัง SME สิครับท่านอาจจะได้ยินประโยคที่ว่าทำไมเรากู้ไม่ได้ทำไมฉันถึงไปขอกู้สถาบันการเงินไม่ได้ทั้งๆที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าฉันยังต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้แผนธุรกิจซึ่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีตัวโลก SME เวลากู้กันเขาไม่เห็นต้องมีตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไปฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านวิไทพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยกู้ยากเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินและคนตัวใหญ่เข้าถึงได้เยอะกว่าเยอะมีหนำซ้ำต้นทุนการกู้คนตัวเล็กกู้แพงดอกเบี้ยแพงเป็น2เท่าของธุรกิจขนาดใหญ่ตัวเล็กก็ว่าแย่อยู่แล้วนะครับทำธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ยังกู้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นสัดส่วน SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีทางเกิดลองถามเกษตรกรสิครับว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าจะไปยุบราชการเนี่ยอยากให้เขาช่วยอยากให้เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรหรือมีทิศทางอะไรลองถามข้าราชการตัวเล็กสิครับว่าวันเนี้ยมองเขายังไงจะปฏิรูประบบราชการนะครับวันทำไมวันนี้เงินเดือนเขาไม่พอใช้ถึงแม้ว่ารัฐบาลโอ้งบส่วนใหญ่มาที่ราชการแต่ทำไมเขายังจนอยู่ทำไมเขาจะลำบากอยู่เนี่ยครับคนตัวเล็กอย่างนี้อยากฝากรัฐบาลฟังเพิ่มหน่อยนะฟังเพิ่มหน่อยนะเพราะวันนี้คนจนคนตัวเล็กเนี่ยหนี้สินแก้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยหนี้สินเกษตรกรเนี่ยคุณอิศรีคุณเดชพัฒน
1: ์
0: งานวิจัยดีๆเขียนเอาไว้เลยนะครับของสถาบันป่วยยังพากรเนี่ยไม่มีทางแก้สำเร็จมันเป็นหนี้ท่วมอ่ะคือเกษตรกรขอประทานโทษเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานมาก็รับหนี้ต่อไปแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้อยู่ปัจจุบันเออแบบเนี้ยถ้าปฏิรูประบบราชการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยธนาคารของรัฐปฏิรูปด้วยไหมมันตอบโจทย์เขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่งั้นรัฐบาลแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้อาจจะมีข้อบอกว่ามันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต่างกันนะคุณอิศรีคุณอภัสท่านผู้ฟังการแก้กฎหมายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดต้นทุนและสู้กับธุรกิจต่างชาติได้ไม่ได้แปลว่าคนตัวเล็กจะได้ประโยชน์ผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าการฟังธุรกิจขอการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามีการพูดถึงกฎหมายการศึกษาผมไม่คิดว่าจะมีใครขอร้องว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มันคนไทยเก่งขึ้นอาจจะมีว่าช่วยไปรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนงานมาให้ชั้นเทียนนี่เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจร้อนอยู่อันเดียวแต่ว่าภาคธุรกิจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะการศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคนเราถึงไม่เก่งอันนั้นก็ผมอยากให้ฟังเพิ่มนะครับอยากให้ฟังเพิ่มอย่าเพิ่งรีบไปแก้ตรงนั้นประการต่อมาฟังภาควิชาการบ้างหรือยังภาควิชาการมุมมองในการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากภาคธุรกิจรายใหญ่ๆก็ได้นะเขามองยังไงมองดูหรือเปล่านะครับไปถาม TDI ถามนักวิชาการที่ว่าเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราปฏิรูประบบราชการเราเกียร์ตินกฎหมายตามหลังเกาหลีใต้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันทำไมเราทำไม่สำเร็จกกร.บอกผมว่าเสียเงินไปหลายสิบล้านอยู่นะลงเงินให้รัฐบาลตอนนั้น TDI กับคณะมาช่วยกันแต่มันไม่ไปไหนไม่มีการฆ่ากฎหมายทิ้งไม่มีการเกียร์ตินกฎหมายทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเที่ยวเนี่ยครับอย่างที่เราพูดมาสี่ตอนแล้วคุณอิศรีคุณยันพัฒน์ AI มันมาแล้วใช่ไหม เมื่อเช้านี้ผมฟังตอนที่ทั้งสองท่านรายงาน AI agent มันทำงานเองมันหนีระบบไปโอ้นไปไกลมากนะมันทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะเอาคิดว่าแค่เอา AI เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนงานธุรการจริงๆหรอสิงคโปร์ไม่ได้ทำแบบนั้นสิงคโปร์เขาออกแบบรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหม่หมดแล้วเอา AI มาเติมเพิ่มประสิทธิภาพมีแพร AI ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแก้กฎหมายอย่างเดียวแล้วเร่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราฝีแตกแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วต้องปฏิรูปราชการเนี่ยผมว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าถ้าเป็นผมจะเสนอให้ทำอะไรบ้างดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะคุณผู้ฟังของเราคุณประสงค์บอกว่า business models and bureaucracies model ส่งผลต่อ mindset ของคนในวงการนั้นๆครับอาจารย์เชิญต่อเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเพราะว่า mindset ของนักกฎหมายเนี่ยก็จะเริ่มจากกฎหมายเนาะถ้า mindset ของนักยุทธศาสตร์อย่างผมขออนุญาตเริ่มจากยุทธศาสตร์เพราะนั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ในการปฏิรูปก่อนนะไม่ใช่ว่าวางแผนกว้างๆเฉยๆนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเริ่มต้นปฏิรูปราชการด้วยการบอกลดต้นทุนให้ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมอันนี้ก่อนนะมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมในการเขียนยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งต่อท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเราเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมันก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติอื่นๆที่เขาเขียนกันเนาะเจริญมันก็คือแผนพัฒนา4สังคมแห่งชาติฉบับที่1จนถึง13ที่ผ่านมาคือมันเป็นแผนกว้างๆที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเอาไปทำอะไรไม่ได้อันนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องเริ่มจาก crux crux crux ผมพูดหลายรอบแล้ว
1: นะ
0: ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงหรือครักของประเทศที่ทำให้ประเทศเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนจนยังจนอย่างนี้ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเยอะอย่างนี้ที่ทำให้หนี้เกษตรกรมันท่วมหัวที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตต่ำอะไรคือครักตรงนี้นะครับถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทำงานไม่สำเร็จแล้วเราตอบไม่ได้ปัญหาคืออะไรเราก็ไปตั้งเป้าใหม่ๆอันนี้ไม่ได้ต้องมีครักมาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาไปบรรยายที่ไหนในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ติดกับดักตรงนี้มันมีครักอยู่3ที่นะคุณอิสรีคุณธนภัทรจะลองคิดครักตัวเองก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตลองเริ่มครักตัวที่ผมคิดดูก่อน
1: อาจารย์เปิดเลยค่ะเชิญเลย
0: ผมมองว่าครักซุ้ยหนึ่งคือเราไร้ยุทธศาสตร์คือเราเติบโตแบบ

0: กระจัดกระจายแบบใครอยากทำก็ทำรัฐบาลไหนมาก็มาเพราะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาก็เลือกจะทำในจุดที่ตัวเองทำได้ง่ายเต็งเห็นผลงานและมันเป็นประชานิยมนะครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งพูดใช้คำว่า misallocation resources จัดสรรทรัพยากรผิดทางบวกกับคอร์รัปชันนะก็คือเราเอาเงินไปลงในจุดที่มันผิดแหละนะถ้าเราเอาเงินมาลงในเรื่องการศึกษาปั่นให้การศึกษาได้ไทยเราต้องดีแล้วสินะเราลงในเงินที่ผิดแต่ว่าลงเงินที่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไร้ยุทธศาสตร์ไงครับเราไม่มียุทธศาสตร์นะครับอันนั้นเป็นคลัคการที่1ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยว่าเขาเขียนได้อย่างไรอันที่2คอร์รัปชันนะอันนี้เป็นคลัคเพราะอะไรครับเพราะการที่มีคอร์รัปชันหนักแล้วเปิดช่องให้คนคอร์รัปชันได้เนี่ยเพราะระบบราชการและกฎหมายมันมีช่องว่างเยอะไปหมดนะครับระบบราชการและกฎหมายเปิดให้ราชการใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจและเปิดโอกาสให้มีช่องว่างในการคอร์รัปชันได้เพราะนั้นเมื่อไร้ยุทธศาสตร์แล้วฉันเลือกนโยบายอะไรก็ได้และฉันคอร์รัปชันได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็น2แรงที่เสริมกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเป็นวงจรเลวร้าย
1: สองแรงที่เสริมกันเจ็บจังเลย
0: ถูกไหมนึกออกไหมรัฐบาลไหนมาอยาก
1: ที่ชั่วร้าย
0: อยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ถูกหมดถามว่าจะทำโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่เห็นผลช้าต้องเจ็บปวดเราต้องฝ่าฟันให้ได้หรือเห็นผลง่ายๆได้เงินถอนเลยใช่ไหม
2: เงินถอน
0: อันนี้เป็นสองครั้งเลยอันนี้ครั้งที่สามก็คือระบบการศึกษาที่ล้มเหลวระบบการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับผมว่า3ครั้งเนี่ยถ้าแก้ที่3ครั้งนี้นะครับแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจาก3ครั้งอันนี้นะครับเราจะไปถูกทางนะครับปัญหาใหญ่ๆมันจะคลี่คลายไปโดยปริยายเช่นพอเรามีทิศทางชัดเจนยุทธศาสตร์ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนเราจะรู้เราต้องเดินทางไหนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้จำกัดเต็มที่แล้วเราจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก่อนคือเมืองไทยวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคุณอิศรีคุณนันพัฒน์ครับแตะไปตรงไหนก็ต้องทำทุกเรื่องแหละเพราะมันหมักหมมมานานกฎหมายที่ท่านรองนายกประกรณ์จะแก้ก็ถูกแต่คำถามคือเราต้องโฟกัสที่ไหนก่อนเพราะงบประมาณมีอยู่จำกัดกำลังคนกำลังสมองมีอยู่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสประโยชน์ของการโฟกัสคืออะไรครับก็คือคนเราก็จะมุ่งไปแก้ปัญหาเดียวกันงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดเราก็จะมุ่งไปใช้ตรงนั้นมันจะแก้ได้สำเร็จแต่ถ้าแก้ไปทุกเรื่องพร้อมๆกันมันจะไม่สำเร็จสักเรื่องเหมือนรอบ40ปีที่ผ่านมาที่เราหายไป40ปีที่ผ่าน
1: ค่ะอาจารย์คะดิฉันอยากทราบเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากครักซ์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์3ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปผิดจุดการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะคือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรามองลงมาจากดาวอังคารเนี่ยเราทราบแต่ว่าท่านอื่นๆที่เขาต้องทำงานเพื่อบริการชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าไม่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะ
0: มันถ้าให้วิเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจก็คือการที่ไม่แก้คือมันมีแรงจูงใจให้ไม่แก้มันคงต้องมีคนได้ประโยชน์จากระบบที่ทำกันอยู่เดิมๆไหมครับถามว่าระบบราชการมีแรงจูงใจให้มาลุกขึ้นมาแก้อย่างที่ผมพูดไหมไม่มีธนาคารของรัฐมีแรงจูงใจให้ลุกขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะปล่อยกู้เกษตรกรปล่อยกู้เอสเอ็มอีมากๆตัวเลขขาดทุนผมไม่เป็นไรผมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและเอสเอ็มอีเขาจะมีแรงจูงใจอะไรลุกขึ้นมาทำแบบนักการเมืองคนไหนจะลุกขึ้นมาบอกอ้าวเราจะแก้ตรงนี้นะถึงแม้จะเจ็บปวดหน่อยแต่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะพี่น้องอดทนหน่อยนะรัฐบาลไม่สามารถแจกเงินได้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่มีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลมาก็ฟอร์แมตเดียวกันก็คือแจกเงินประชาชนแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปีหน้าแจกใหม่ประชาชนแฮปปี้เลือกตั้งฉันกลับมาใหม่อันนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าคนที่ไม่อยากแก้ก็มีแรงจูงใจมันคงมีผลประโยชน์ตรงไหนสักที่ที่ทำให้เขาไม่อยากแก
1: ้
0: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยผมไม่ได้มีตำแหน่งด้วยผมมีแรงจูงใจเพราะผมเห็นประเทศแล้วเสียดายแทนผมก็พูดในสิ่งที่ผมพึงจะพูดนะครับอันนั้นก็คุณอิศรีใช้คำว่ามองมาจากดาวอังคารก็เห็นผมคิดว่าท่านผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซียนทุกคนเห็นหมดแล้วท่านที่ติดตามผมมามันก็ชัดเจนมากนะครับสามเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีทิศทางที่ชัดเนี่ยครับแต่ที่ทางที่ชัดอย่างที่ผมย้ำตอนต้นนะครับฟังให้รอบด้านอย่าฟังแต่รายใหญ่นะครับ

0: ครับฝั่ง SME ฝั่งเกษตรกรฝั่งข้าราชการฝั่งนักวิชาการถึงตรงนั้นไม่พอนะสิ่งที่เราไม่เคยมีก็คือพอทิศทางชัดแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ที่ดีเขาเรียกว่า coherence action plan คือแผนปฏิบัติการที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่และมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรเพราะปัญหาบ้านเราเนี่ยมันแก้ไปตรงไหนมันก็โยงใยกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่มีเราไม่เคยมี coherence action plan เราเขียนกว้างๆว่าเรื่องนี้นะกรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำแต่ไม่ได้มัดว่าคุณต้องทำด้วยเงินเท่าไหร่อะไรคือผลที่คุณต้องทำและผลมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเขียนแบบมียุทธศาสตร์นะครับเราปราบคอร์รัปชันและเราไปรู้การศึกษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยมันจะไปหมดซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบทำที่สำคัญกว่านั้นการมียุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านเร่งจะทำเนี่ยดีแต่ว่ายังฟังไม่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้มีส่วนมากไปกว่านั้นประเทศปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคุณเอตรีคุณอาภัทรท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไหนเลยที่เป็นปัญหาใหม่ของโลกเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ทุกปัญหาเลยนะครับโลกเขาเผชิญมาหมดแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเขาแก้ไปละหลายประเทศแก้สำเร็จหลายประเทศแก้ไม่สำเร็จนะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงก็ใช้ทำแบบลอก AI นะ copy and paste แต่ประยุกต์ให้เข้าบริบทสังคมไทยสิงคโปร์ทำอย่างไรระบบราชการถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเกาหลีใต้กิโยตินกฎหมายอย่างไรถึงสำเร็จสิงคโปร์ปรับ mindset ราชการอย่างไรถึงไม่ทำงานเป็นไซโลเกาหลีใต้แก้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มันคอร์รัปชันได้อย่างไรข้อมูลภาครัฐถ้าเราจะเอาดิจิตอลมาใช้แล้วต้องใช้ AI มาช่วยเนี่ยเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เขาทำยังไงถึงเป็นรัฐบาลดิจิตอลได้สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างหมดเลยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคุณอนันตพัฒน์อาจจะเบื่อแล้วนั่งฟังผมตลอดเวลาคุณอิสริยะจะเบื่อแต่ว่ารัฐบาลไม่ทราบได้อย่างไรนะวันนี้ลอง Google ถาม AI มันก็ตอบได้หมดแล้วไม่ต่างจากที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม่เราเลือกปัญหามาไม่ต้องเชื่อผมหรอกเลือกมาเลยรัฐบาลเลือกมา3ครั้งแล้วก็มาดีเบตกันว่าโอเคอันไหนที่เราจะร่วมมือกันแก้แต่ต้องแก้ได้เนาะและมีโมเดลประเทศไหนที่เขาแก้สำเร็จเราจะได้แก้ตามสงสัย EP 2จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องสำคัญเนี่ยแต่ละประเทศเขาทำกันแบบไหนเพื่อจะเป็นนโยบายสำหรับท่านนายกปกรณ์ครับท่านรองนายกปกรณ์ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะย้ำต่อไปเรื่อยๆครักซ์และยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดมาโดยตลอดนะคะ
0: ได้ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันติรกุล
0: ได้ความยินดีครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังของเราทุกท่านนะคะโอ้โหสดใสกันแต่เช้าสู้ถึงแม้จะหยุดยาวกันมานะคะ
2: ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ7:30 นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องภูเบศด้วยอุ๊ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะจากรายการคู่กันดีใจนะคะกลับมาจัดคู่กันอีกครั้งนะคะก็โหกลับมาเจอกันข่าวเยอะนะคะประเด็นข่าวสารบ้านเมืองการเมืองนี่รวมถึงข่าวอาชญากรรมนะคะก็ถ้าคนได้ตามก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามีข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจในประเทศไทยหลายข่าวด้วยกันนะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมด้วยข่าวหนักๆกันนะครับเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไปเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนละกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซียในรอบ15 ปีหวังเปิดประตูการค้าการลงทุนกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าภาพนุ่งขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองของนายเนวินชิดชอบนี่ก็ยังไม่จบนะครับไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3-4 สิงหาคมนี้เพื่อเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15 ปีการเยือนครั้งนี้ก็เน้นนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกนะครับขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ครับในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจนถูกนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการโจมตีเรื่องของความเหมาะสมล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์ภาพตัวเองสวมกางเกงขาสั้นพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะก็ลมมันเย็นเพื่อดับกระแสดราม่าดังกล่าวนะครับแล้วก็มาที่ความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านบ้างนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนประกาศดีเดย์วันที่4สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเปิดหลักฐานความผิดปกติการทำงานของกกต.ในคดีหัวสว.พร้อมขู่ดำเนินการทางกฎหมายถ้าหากว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการยกคำร้องขณะที่ทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาสวนกลับฝ่ายค้านยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลนะครับถ้าหากฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท้าให้ยื่นเรื่องต่อปปช.ถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงอย่าดีแต่โม้ส่วนทางพรรคเพื่อไทยนะครับนายสุทินคลังแสงก็ชี้ว่ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานมา6 เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรับในช่วงเวลานี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าใครทำงานเข้าตาหรือไม่เข้าตานะครับแล้วก็ไปปิดท้ายการเมืองประเด็นนี้นะครับเรื่องของผลสำรวจของดุสิตโพดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.71 คะแนนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับคะแนนโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลส่วนนางสาวรัชนกศรีนอกครับโดดเด่นที่สุดในฝั่งของฝ่ายค้านขณะที่พรรคประชาชนจัดงานสัมมนาส.ส.มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมปาฐกถาพิเศษนะครับบอกว่าเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับประเด็นเหล่านี้มีพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาแฉต่อหัวสว.เปิดหลักฐานภาคพิเศษเนวินเจอถล่มใส่ขาสั้นนายกเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยขณะที่อนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นชิงสยบปมดราม่าหลังทัวร์กระหน่ำเนวินถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมใส่ขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองฝ่ายค้านก็ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทีนะครับรุมอัดยับมันปากไปหน่อย ด้านฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาคมลุยแฉต่อคดีหัวสวภาคพิเศษนะครับนอกจากนี้มีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับ 3-4 สิงหาคมเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอนุทินเยือนอินโดพบประธานาธิบดีขึ้นเวทีโชว์วิชั่นทรงศักดิ์แจ้งหมิ่นคดีสวปชน.ลั่นเปิดหลักฐานอีกสุทินชี้6เดือนปรับครม.ได้ครับ
0: ค่ะซึ่งนอกจากนายกจะใส่ขาสั้นที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะคะที่โชว์ทาง Facebook ของตัวเองแล้วค่ะยังไปเดินตลาดในชุดเดิมนะคะก็คือใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลายพรางนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินในช่วงเย็นเนี่ยก็มาโพสต์ชุดเดิมค่ะไปซื้อร้านผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสีย่านไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตกทมแล้วก็เขียนข้อความว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆแล้วนายกก็ไปปล่อยกบปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยแหละค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะคะนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนื่องจากปัญหาพลังงานแพงเป็นเรื่องใหญ่กระทบประชาชนภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการในส่วนของการแก้ปัญหาซื้อขายสัญญาไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์ก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหรือว่ากพช.นโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามติดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีไม่ต้องเสนอครม.อีกครั้งเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ควรจะมีสัญญาใดไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดอายุสัญญา50ปีทั้งนี้ตามหลักสากลนะคะควรจะมีการทบทวนเป็นรอบอย่างเช่นทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อต้นทุนสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นจะมาบอกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ต้องมีการปรับนะคะปัจจุบันราคาไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าราคารับซื้ออย่างสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่นะคะก็มีประเด็นเรื่องปากท้องชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นพาดหัวของนายกรัฐมนตรีนุ่งสั้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินตลาดอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook นะคะใส่ชุดไพรเวทซื้อผลไม้ดองที่ร้านประจำตลาดสีย่านแต่พาดหัวข่าวบอกว่ารัฐบาลลุยแก้ไฟฟ้าแพงฉีกสัญญาธาตุคุยปรับใหม่ทุก10ปีสอดรับเงินเฟ้อและต้นทุนจริงเป็นธรรมสอดคล้องหลักสากลสัญญาณดีผู้ใช้ไฟรัฐบาลขยับแก้ปัญหาซื้อขายไฟฟ้าชั่วนิรันดร์หลังกพช.มีมติเปิดทางเจรจาปรับเงื่อนไขแล้วก็ยังมีพาดหัวนายกใส่ไพรเวทนุ่งสั้นเดินตลาดสีย่านปล่อยปลาไหว้พระชูไทยช่วยไทยพลัสแม่ค้าเชียร์ขอมีอีกนายกอนุทินใช้ช่วงวันหยุดเดินตลาดสีย่านแบบออร์แกนิกก่อนปล่อยปลาไหว้พระอินทร์บอกไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกและก็ยังโพสต์ภาพขาสั้นนะคะนุ่งสั้นแบบชิลๆค่ะ
1: ครับมาดูตัวเลขความสำเร็จในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 2เดือนแรกนะครับยอดก็สะพัดทะลุ 86,000 ล้านบาทนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับบอกว่าขณะนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึง 26,400,000 คนนะครับโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,190,000 ร้านค้าซึ่งในจำนวนนี้เป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนถึงร้อยละ18ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามาตรการนี้ประสบความสำเร็จในการดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลด้านยอดการใช้จ่ายรวมตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็พุ่งสูงถึง 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทนะครับโดยประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทซึ่งยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับเป็นร้อยละ96เป็นการซื้อขายผ่านร้านค้าปกติในชีวิต วิตประจำวันอย่างเช่นร้านอาหารหาบเร่แผงลอยและก็ร้านค้าปลีกรายย่อยก็ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับยอดวงเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ต่อได้ในเดือนถัดไปรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับในขณะเดียวกันศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ยืนยันว่าโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากถึงค่อนข้างมากและอีกร้อยละ 78.8 เชื่อว่าโครงการมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อไปเจาะลึกถึงผลกระทบทางการเมืองก็พบว่าผลประโยชน์จากโครงการยังไม่สามารถมัดใจประชาชนได้ทั้งหมดโดยกลุ่มผู้ร่วมโครงการร้อยละ 33.24 ระบุว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ในขณะที่ร้อยละ 26.81ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้หันมาสนับสนุนรัฐบาลส่วนอีกร้อยละ 25.43 ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 14.23 ยืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกโดยไม่เกี่ยวว่าจะมีการได้รับสิทธิ์โครงการหรือไม่นะครับก็มีพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของแนวหน้าบอกว่าสะพัด 80,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนเข้าเป้ารัฐบาลตีปี๊บโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าเป้าครบ2เดือนเต็มได้รับผลตอบรับจากประชาชนร้านค้าอย่างดีเม็ดเงินหมุนเวียนถึงฐานรากกว่า 8.60 ล้านบาทผลโพชี้ช่วยปากท้องประชาชนได้จริงแต่ไม่การันตีช่วยคะแนนนิยมรัฐบาลอนุทินครับ
0: ค่ะช่วงหน้าติดตามนะคะความคืบหน้าจากคดี2พี่น้องรัสเซียนะคะที่สะเทือนความรู้สึกของประชาชนนำไปสู่การคลี่คลายอีก1คดีนั่นก็คือการฆ่า3พ่อแม่ลูกนะคะซึ่งคนก่อเหตุนั้นก็เป็นคนเดียวกันคือป๋องกับทงที่เป็นข่าวที่มีการจับกุมมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: มาติดตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันต่อนะคะที่บอกไปว่าจะพูดถึงความคืบหน้าที่ตำรวจจับกุมนายธนาเกิดทองหรือป๋องอายุ43ปีนายธงชัยศรีนินหรือธงอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวแดน่านักซิโมวาอายุ22ปี

0: ปีและน้องชายนายโรมันนักซิโมวาอายุ17ปีเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียนำศพไปฝังอำพรางพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสารภาพเพิ่มเติมว่าได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่าฝังดินครอบครัว3พ่อแม่ลูกอีก1คดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะโดยมีนายอัศดังหรือบอลช่วงขำแล้วก็นายชัยนันท์หรือฟลุ๊กปั้นเอี่ยมร่วมกันก่อเหตุค่ะต่อมาตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวมีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงประกอบกับทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยจากการสอบสวนเมื่อวานนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยในฟุกปฏิเสธนะคะข้อมูลข้อกล่าวหาแต่ว่าจะก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจำกัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ควบคุมขณะเดียวกันค่ะสภ.ห้วยใหญ่ก็นำสื่อมวลชนจำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์หลังจากญาติผู้เสียหายศพพ่อแม่ลูก3รายนะคะเดินทางเข้าพบกันจอมพลังขอความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วก็เตรียมเข้าพบพันตำรวจเอกวราวุฒินิติยวันผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานของตำรวจทางญาติเนี่ยเขาแจ้งความไปว่ามีบุคคลสูญหายก่อนจะเกิดเหตุเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ทางญาติก็บอกว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยไม่รวดเร็วล่าช้าพอสมควรก็มีความพ้อนะคะตัดพ้อไปทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าถ้าตำรวจเร่งสืบสวนกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตั้งแต่แจ้งความไปบุคคลสูญหายคือ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องรัสเซียได้ทั้งนี้นะคะทางตำรวจค่ะก็ขออภัยขอโทษญาติของผู้สูญเสีย3พ่อแม่ลูกนะคะยืนยันว่าทางตำรวจเนี่ยก็ติดตามคนร้ายไม่ได้ลดละเลยหลังจากได้รับแจ้งบุคคลสูญหายแต่ก็มีข้อบกพร่องในการทำงานก็คืออาจจะไม่ได้แจ้งความคืบหน้ากับญาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าคดีมีความล่าช้านะคะจนมาก่อเหตุอีกหนึ่งคดีก็คือกับ2พี่น้องรัสเซียนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปปรับปรุงในการทำงานนะคะซึ่งทางญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษจากตำรวจแต่ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็อยากให้บทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เตือนใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะต้องปรับปรุงการทำงานให้มากกว่านี้นะคะประเด็นนี้แน่นอนค่ะในทุกหน้าหนังสือพิมพ์ยังเล่นประเด็นนี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วยังต้องตามกันต่อนะคะโดยคนก็ออกมาแสดงทัศนคติวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะถึงโทษที่ผู้ต้องหาควรจะได้รับเนี่ยโทษประหารชีวิตมีจริงหรือไม่แล้วท้ายที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการปล่อยตัวมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประเด็นใหญ่นะคะมีภาพของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ส่วนพาดหัวข่าวเป็นตัวใหญ่พยานซัดซ้อมทวงหนี้โหดแฉไอ้ป๋องเดินยาให้ตำรวจอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างเท่านั้นนะผู้กำกับปัดเอาไว้เป็นสายเค้นฟลุ๊กคิดคลี่ปมฝังอีก2สมุนอ้างหลอกข่มขู่คุกยันไม่ได้สิทธิพิเศษแยกขังเดี่ยวแก๊งทมิฬส่วนหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ญาติจี้ผู้กำกับฟันไอ้ป๋องยั่วทำคดีชักช้าโพสต์แม่เกือบโดนหลอกปาดคอลูกชายเหยื่อแฉอดีตสุดโหดไอ้ป๋องเด่นมนุษย์เคยคบหากับแม่โดยถูกหลอกเป็นอดีตตำรวจจัดหายาเสพติดให้ได้ก่อนขัดแย้งปาดคอแม่ทำร้ายกะโหลกแตกหวังอุ้มฝังศพแถวเขาชีจันบุญยังไม่หมดรอดตายโล่งใจตำรวจจับตัวได้เคยถูกข่มขู่หากพ้นโทษจะกลับมาฆ่าปิดปากอีกตำรวจสอบเข้มไอ้ฟลุ๊ก3ชั่วโมงต่อเนื่องปฏิเสธฆ่า5ศพด้านญาติ3พ่อแม่ลูกร้องกันจอมพลังช่วยจี้ติดใจตำรวจตามหาคนหายล่าช้าค่ะ
1: ครับจากประเด็นนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทนะครับก็มีการสั่งการด่วนให้หน่วยงานสื่อสารของรัฐบาลทั้ง NBT สวทช่อง9 MCOT HD และสื่อภาคภาษาต่างประเทศเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยังประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเน้นย้ำความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินคดีอย่างเต็มกำลัง ำลังครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวรัสเซียโดยยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกชะกันพร้อมสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนอกจากนี้นางสาวสุภมาศครับก็ยังได้กำชับให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยนะครับเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมและสื่อมวลชนไม่ให้พื้นที่กับคนร้ายไม่นำเสนอหรือว่าแชร์ภาพความรุนแรงคำพูดของผู้ก่อเหตุที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

0: ต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจจะมีมากกว่า5ศพนะครับจากประเด็นนี้มาที่อีก1ประเด็นนะครับก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวครับกระหน่ำยิงขณะที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันส่งผลให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลัง3ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่และตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนไล่ล่าคนร้ายสวมกางเกงวอร์มตัวเดียวหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนครับเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11:48 นของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสกำลังเข้าปฏิบัติการกดดันและตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบระหว่างที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายเป็นชาย1รายสภาพไม่สวมเสื้อครับสวมเพียงกางเกงวอร์มถืออาวุธปืนยาวใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพลีชีพในที่เกิดเหตุ2นายได้แก่จ่า10ตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก3นายก็คือร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและร้อยตำรวจตรีสดตำรวจ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิรินะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงศรีโคตรนะครับสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด่วนโดยสั่งการให้กำลังผสม3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปิดการจราจรโดยรอบและตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับสั่งปิดล้อมล่าคนร้ายยิงดับ2ตำรวจปะทะเดือดที่ตากใบขณะที่เข้าค้นยาเสพติดเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำตำรวจปะทะคนร้ายที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดสืบสวนพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลตามรวบแก๊งผิวสีตุ๋นเหยื่อด้วยกลลวงระดับโลกนะคะ Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์อ้างผลิตได้200ล้านบาทเผยจุดใต้ตำตอดันเลือกเหยื่อเป็นตำรวจปราบยาเสพติดคราวนี้ก็ไม่รอดสิคะถูกจับยกแก๊งค่ะซึ่งการหลอกลวงเนี้ยนะคะก็คือการใช้ธนบัตรจริงนั่นแหละไปเคลือบสารเคมีทาแป้งหรือไอโอดีนจนกลายเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีดำบังตาไว้แล้วก็นำมาล้างด้วยสารเคมีพิเศษแต่สารเคมีพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงวิตามินซีละลายน้ำล้างคราบชั้นนอกออกทีนี้พอล้างออกมันก็เห็นเป็นเงินนะคะเป็นธนบัตรจริงนั่นเองค่ะนี่เป็นกลของเขานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพการจับกุมแก๊งผิวสีโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานแถลงข่าวจับกุมคนร้ายแก๊งผิวสีไลบีเรียกับชาวเคมารูนหลายรายค่ะหลังตีสนิทนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างมีเงินสด200ล้านบาทลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณา

0: จากไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพาดหัวค่ะกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจ๋อนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดล้างแก๊งเงินดำรองจ๋อธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียแคเมรูนยึดของกลางธนบัตรคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐธนบัตรเคลือบสารอุปกรณ์แปลงสภาพมือถือข้อมูลผลิตแบงค์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อแบบล้างธนบัตรเผยเป็นครั้งแรกได้เห็นกรรมวิธีหลอกเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ครับในขณะที่ททครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เดินหน้าการท่องเที่ยวใหม่นะครับมุ่งดึงกลุ่มคุณภาพคุณภาพลักชัวรี่ลบภาพจำด้านลบด้วยเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยครับหนุนรัฐเร่งคลอดโครงการไทยเที่ยวไทย plus ดีเดย์1กันยายนนี้นะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เป็นการเสนอแนะให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย plus ในรูปแบบร่วมจ่ายโดยขอให้รัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้ถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อให้สิ้นสุดโครงการก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับมีพาดหัวใหญ่ในเดลีนิวส์ในมติชนนะครับบอกว่าผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ประกอบเดินหน้าลดค่าไฟจอดถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์นะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับคุณฟังเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครด่วนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม69ราคาพิเศษเพียง 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยโทรได้เลยที่0944803076นะครับ
0: ค่ะไทยรัฐก็มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะก็เป็นการที่ไปก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตคาวัดแล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองตายนะคะในห้องพักนั่นแหละค่ะพาดหัวบังซันมือปืนยิงคนดับคาวัดปลิดชีพหนีผิดบังซันมือปืนก่อเหตุยิงนายโพไคเสียชีวิตคาศาลาวัดใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดับคาห้องพักเพื่อหนีความผิดด้านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวเผยตำรวจขยายผล2ประเด็นหลักคือที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่พร้อมประสานสน.คณะยาวเร่งสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือพร้อมด้วยผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นทั้งนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงเวลาที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนฮังการีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุแม่น้ำดานูบเหือดแห้งนายกรัฐมนตรีเปเตอร์ยามาของฮังการีประกาศเตือนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลา5วันที่วิกฤตที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์จนทำให้จำเป็นต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาร์คซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสรัฐบาลเตรียมพิจารณาบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่สั่งหยุดบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านในช่วงต้นสัปดาห์พร้อมสั่งปิดไฟประดับอาคารของรัฐและไฟส่องสว่างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ๊ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547820

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวันห้าสิบวันนะครับอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชารีสิริปัตรมหาวชิรราชกิจดาสามสิบกรกฎาคม2569กับที่ประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านถัดตะเภา

อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนใช้ชูกิตติวิบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานแก่แห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพญาลักษมิยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาโดยมีนางพนากรชูกิตติวิบุญนายกเล่าการชัดจังหวัดชุมพรวาธิรตีกิติปรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนางเชวีวันรอดดอนรองนายกเล่ากายชาจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่านาส่วนราชการในการจังหวัดทหารพนักงานกรมของส่วนท้องถิ่นและชาวชุมพรได้เข้าร่วมพิธีกันประธานในพิธีก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทิเนียคาถาและก็นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญกิจภาวนาเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจังหวัดชุมพรกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลสัตมวันหรือว่า100วันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาพระเทวดาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันที่18กันยายน2569กับพระโอกาสที่ถูกผักส่วนได้รวมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกันและก็สมพระเกียรตินะครับก็ขอเรียนเชิญครับน้องชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านครับได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกันนะพวกเราก็เรียกได้ว่าสาวโซเสร็จได้อย่างหญิงพวกเองไงต้องบอกกับท่านผู้ฟังตรงเลยนะครับว่าสาวโซเสร็จได้อย่างหมาที่สุดเลยนะทั้งแกว่าได้เห็นพงษ์ฉันเนี่ยบำเพ็ญพระกรณียกิจเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังนะเอาเป็นว่าไปรู้จักผู้พึ่งกันละกันทีนี้เราไปดูเรื่องของการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพัดดองที่ระลึกก้องทุนกระหม่อมที่กบฏรัชกาลยาสิริวัฒนาพรรณวันดีในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพัดร้องที่ระลึกกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดเข้าปูนตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมติมหาเถรสมาคมเรียนรู้แนวทางการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี2569โดยกำหนดให้วัดสูตรกลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรก็ได้ไปสร้างความร่วมมือกับเจ้าคณะจังหวัดชุมพรทางซ่องนิกายพิลาคัดเลือกแต่มีมาเตียนช็อปให้วัดข้อปุ้นเป็นวันสูตรครั้งแล้วจังหวัดในการจัดพิธีในครั้งนี้นะทูลกระหม่อมกบฏราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดครับทูลกระหม่อมประทานถวายเทียนพรรษาและพัดร้องที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปีพุทธศักราช2569ตามโปรแกรมนึ่งใจให้ธรรมะเพื่อน้อมอัญเชิญไปบูชาพระรัตนตรัยและถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยวัดธีรวัตรกิติภพร้อนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้ารับประทานเทียนพรรษาและพัดรองจะลึกเพื่อนน้อมอัญเชิญมายังจังหวัดชุมพรและเดินทางมาประทานในพิธีถวายณมณฑลพิธีวัดข้อปูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวปุ่นเข้าหลวงนี่นะครับรัฐที่รอยตีที่พบรถด้อนประธานป้ายคารวะได้ประกอบพิธีนะแล้วก็พิธีการทางศาสนานะหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่เข้าหลวงทั้งหมดเนี่ยก็ถวายเถิงเสร็จทั้งแบบพระสงฆ์อนุทนากดนำรับพรนะแล้วก็ได้มีการรับประทานเทียนพรรษาและผักร้องที่ระลึกในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสุดแรงแก่คนชุมพรนะครับที่ร่วมการถือร่วมลงพระพุทธศาสนาและทำน้องไว้ซึ่งครบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยของเรานะครับท่านผู้ฟังนะนอกจากนั้นครับนายสายทนนักบำรุงผู้ใหญ่บ้านมุทิซ่องตำบลบ้านนาท่านได้กล่าวรายงานของวัดเขาปูนว่าเป็นวัดร้านสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2224นี่นะครับท่านผู้ฟังปีนี้ก็2569ก็หมายความว่าสร้างมาตั้ง200ว่าปีแล้วนะครับนะในสมัยสมเด็จพระรามห้ารัฐก็มีจุดเริ่มต้นจากหลวงปู่โมได้บริจาคที่ดินสร้างวัดขึ้นซึ่งแม่หลีได้มีชาวที่มาพร้อมหินเพื่อทำปูนกินกันมากบนเนินเข้าชาวบ้านยังเรียกว่าเข้าปูนซื้อต้ากันมาครับวัดแห่งนี้ได้รับพระทานวิสุงคามสี่มาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2290ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพุทขึ้นบนยอดเข้าตามธรรมชาติชาวบ้านนับถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาอุโบสถหลังเดิมในชำรุดพระครูโซอธิวรคุณ

0: ก็มาจากสวัสดิ์สุจักโตเนี่ยได้สร้างพระโบสถ์หลังไม่ได้รับประทานในสงครามสี่มาเหมือนเจ็ดกุมภาพันธ์2544ครับปัจจุบันเนี่ยวัดเข้าปูนกำลังก่อสร้างลานอนุพัฒนาบุญขนาด20x40เมตรบริเวณหน้าอุโบสถเพื่อรองรับการจัดงานผู้พัฒนาสี่มาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในอนาคตครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้รวมบุญหลวงปู่ส้นกันนะท่านผู้ฟังหน้าการทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปีกุศลอันยิ่งใหญ่ทีเดียวก็เห็นนะครับเห็นพร้อมหลายคนเนี่ยชอบสร้างพระพุทธรูปถวายตามวัดต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะงมงายนะแต่ว่าเผื่อพวกนั้นเนี่ยทุกอ้วยไปทุกตะลีนะซิกตองหลานกับท่านผู้ฟังเขาฝากไว้ให้คนที่ชอบสร้างบุญนี้นะครับได้เป็นข้อคิดเผื่อท่านจะได้อาจจะได้กุศลเมื่อกับเผื่อของพบกันเอาเลยครับท่านผู้ฟังได้ไปพักกันต้นขาด้วยครับมาพบกันใน
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเส้นสินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ก็เอาเข้ามาพบกับผมนายซาติดกันต่อกับท่านผู้ฟังช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันเวลาของปันมหามงคลนะสำหรับพี่น้องชาวไทยข้าวของผมในช่วงท้องท่าวันนี้ก็จะเป็นข้าวดีที่ข้าวมีมงคลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างสบายอกสบายใจซึ่งแม้ว่าทางขันเรื่องอาจจะมีข้าวนู้นข้าวนี้อย่างว่าจุพรเนี่ยก็ท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็เรียกว่าฟังหูไหวหูอะไรกันนั่นนะติดตามดูไม่รู้เท็จหรือจริงเพราะปัจจุบันเนี่ยในสื่อออนไลน์มันมีมากมายเลยท่านผู้ฟังครับนะแต่เราถามถีว่าผมนายดูจักก็เข้ามาเนี่ยนะครับผมได้เป็นข้าวเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมตามที่มันจะเป็นข้าวนะครับนะเราก็ต้องวางกันไปส่วนเจ้าตัวเขาก็ออกปกป้องตัวเองด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกันเช่นวันโดนไปยี่สิบกว่ารายนี่นะนายพวกที่ชอบแฉชอบเรื่องกันนี่นะทีนี้เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเรื่องวันนี้นะเอาละครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องกองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรกับนายทินชัยธุรกิจบิบุญท่านได้ไปร่วมงานสมุดซ่อนท่านดิบาร์เฉลิมเกียรติรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่29กรกฎาคม2569เวลา 18:50 นาทีครับนายเจนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนักงานชูกิติวิบูลย์นายกเล่าอาชาชุมพรก็ได้เข้าร่วมงานสมโภชท่านนิบัตเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569แล้วก็รวมรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีซึ่งเสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานในงานนะซึ่งสันติในตีทันใดรัฐบาลกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการประสบนิกรชาวไทยทุกผู้เล่าพร้อมก็สนึกในพระมหากราชคุณของพระสมเด็จพระยาอยู่หัวแล้วก็เชิญผู้ร่วมงานทั้งหมดเนี่ยรวมดื่มถวายพระพรชัยมงคลซึ่งในงานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเชิญพระเกียรติชุดพัฒวิไสชัยมงคลของสมเด็จพระนเรศวรถามการบรรยากาศในความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ข้ามร่วมงานถูกผากส่วนครับซึ่งเราก็ได้ชมกันถ้าทอดกันไปแล้วนะครับคนไทยทั้งชาติเนี่ยก็อยู่ในบรรยากาศของความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังนะชาติของเราที่ได้อยู่มันจนถึงปัจจุบันเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ในตัวมีเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะที่ได้ดำรงความเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบันครับทีนี้เราไปดูเรื่องกองการอัญเชิญพระประธานขึ้นนมพระบรมธาตุวีประจำปี69ในวันอาสาฮบูชา29กรกฎาคม2569ครับจังหวัดชุมพรได้จัดงานประเพณีอัญเชิญพระประธานในสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามราชกุมารีขึ้นนมพระบรมธาตุวีอาจารย์แก่ที่วัดพระมหาธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรปีนี้ก็มีวัดที่ร้อยตีกิติพบรอดรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยคณะกรรมการในการสร้างท่านตำรวจนำมังกรปกครองทั่วท้องถิ่นแต่พี่น้องชาวพุทธเข้าร่วมประกอบพิธีกันภายในงานก็มีที่สมโภชผ้าและแห่ผ้าแบบท่านการนำถวายสักการะองค์พระมหาธาตุสวีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีแห่ผ้าแบบท่านขึ้นห่มพระมหาธาตุสวีทั้งในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช

0: 2555ส้มเน็ตอากาติต้าดีราต้ากลุ่มต้มเน็ตประเทศประหลังลาสยามราชุมารีและผลเก้าบทก้มพระทางเป้าอมพระบรมธาตุวิเป็นครั้งแรกถวายเป็นพุทธบูชายังมีโอกาสพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้จัดทำผ้าห่มพรมศักดิ์สิทธิ์ประดับอักษรพระนามาลีไทยซ่อท่อเอาไว้เป็นพุทธบูชาต่อมาในปีพุทธศักราช2559ได้ผลการบวชกับพระอาจารย์ผ้าห่มพรมศักดิ์สิทธิ์อีกตั้งเพื่อจะไหว้เป็นพระอุศนและพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาผู้พ้นฤทธิ์มารับบทนักบ่ผิดและสมเด็จนันทนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงสำหรับในปีพ.ศ. 2569นี่ครับก็ได้รับพระราชทานพระราชทานอนุญาตให้จัดทำผ้าห่มพระบรมศาสดาประดับอักษรพระนามาภิไธยสอดต่อคณะกว้าง45นิ้วยาว20เมตรจำนวน1ตื้อพอกับพระราชทานพระไตรจำนวน15ไตรถวายแก่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้กับนายนพพรนายรองประจอจุมพรได้กล่าวถึงประวัติขององค์พระมหาธาตุซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดจุมพรมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงหลักตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทรงชันรูปแบบสถาปัตยกรรมเห็นเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชสถิตท่านเห็นว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับน่าเอาความมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจก็ลองศึกษาอ่านดูนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีดีครับปิดท้ายกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของข้าวเรื่องเราก็ไปดูกันครับสถานบริการและสถานประกอบการที่ขายกับสถานบริการโดยเหตุการณ์นี้ครับ29กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกานายเจริญโสดพรมชุติมาในเพลินชุมพรถ้าได้ประชุมกันติดตามตากันเลยกับนักต่างการกับการดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะขายสถานบริการในพื้นที่ของเมืองชุมพรหากเป็นไปตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแง่ข้าไปร่วมร่วมกันจังหวัดชุมพรนี่นะครับเขาเป็นเมืองที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไม่แค่นั้นนะตั้งแต่นู้นแหละปี61เป็นต้นมาจะไม่มีสถานบริการตามกฎหมายนี่นะอีกแล้วเพิ่มเติมอีกแล้วครับเพราะว่ามีอยู่เพียงแค่11แห่งเปิดบริการ6แห่งปิดให้บริการ5แห่งแต่ว่ามีสถานประกอบการที่มีลักษณะขายสถานบริการ24แห่งครับนอกนั้นก็เป็นการย้ายไปย้ายมากันหลายที่ก็ทำได้ตามกฎหมายนะครับนะซึ่งก็จังหวัดชุมพรเนี่ยอาจจะได้ทำข้อตกลงนั่นนะด้วย MOU กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นบรรทัดฐานกฎหมายและก็ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างแข็งขันนะทำให้นั่งกระตุกปิดยาวไปเลยคือใครไม่เชื่อก็รอแล้วก็ท่านนายเมย์จะเลื่อนโฟกัสนายจะเลื่อนชดผมยืนหน้าเนี่ยพวกหลุดจากตั้งแต่เป็นประหลัดอยู่ทางซ้วนแล้วก็ไปอยู่แรงเพิ่มเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอนาคตทางราชการยืนหน้าทำให้ผิดพลาดได้แต่ก่อนนะไปหนุกการไปหมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกันอยู่กันอย่างน้อยอย่างนู้นแล้วก็เป็นคนดีจริงๆนะเอาที่ปากหัวพ่องไว้ตรงก้ากันมาเป็นข้าวที่ต้องมาพูดถึงกันนะครับในเมื่อวันที่28กรกฎาคมตลอดนั้นโอกาสเนี่ยซึ่งเป็นบัญชีเลิศชลพันธ์ท่าพระมหาสมเด็จพระประเมนตราธิบดีสี่สิ้นมหาวิทยาลัยองค์กรพระวัชระเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยดร.ตุลชัดมีสมบัติในฐานะนายกสมาคมครูบำเหน็จบำนาญอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรแต่ก็เป็นประธานสภาอำนาจความลังส้วนไงท่านได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันผุ่มเงินผุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมราชอลักษณ์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านดร.สุชาติมีสมบัตินี่แหละก็บอกว่าต้องลาวให้สมาชิกของฐานเนี่ยได้รับฟังบ้างพ้องกิจดีด้วยนะครับไปดูดีฟ้าขายกันครับ30กรกฎาคมได้ถึง31กรกฎาคมเนี่ยเพชรบุรีจังหวัดเดียวที่มีฝนแค่ประมาณ 40% ครับปลายตัวชุมพรทุลาด3จังหวัดนี้ 60% แต่ว่านครถึงนาฬิวัฒน์ก็ 40% เหมือนกันหนาวแล้วก็ชนนี้ก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงครับยังยุ่งในภาคใต้บ้านเราในการรับฟังนะมาระวังกันที่หนึ่งเวลาเมื่อไรครับเป็นเพื่อนจุดแปดติ้งหนึ่งแปดตุ้นแปดตุ้นแปดถ้าพบกันไหมครับตอนนี้ก็เป็นการในการติดตามมาฟังเป็นเบอร์ล้านด้วยนะครับแอดกันเข้ามาได้นะเอาวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: ก

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจ

0: และคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

กับช่วงเวลาดีๆนะคะยามเช้าทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะก็วันใหม่เริ่มต้นวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆกันตรงนี้ด้วยนะคะทักทายกันมีอะไรที่แบ่งปันร่วมพูดคุยนะคะวันนี้จันทร์ที่3สิงหาคม2569มาพบกันเดือนใหม่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันได้ใครถูกหวยรวยลอตเตอรี่บ้างคะงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าออกป้ายรถตัวเองนะคะตอนแรกไม่รู้ไปเติมน้ำมันแล้วเขาบอกว่าถามน้องคนนั้นสิถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าถูกหวยไหมก็เลยอ๋อป้ายทะเบียนรถตายแล้วฉันฝันไปเขาบอกว่าให้ตาม3งวดใช่ไหมคะซื้อไปได้งวดเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อคุณมันออกแล้วค่ะนี่ไงเสียดายเนาะเป็นธรรมดาปกติค่ะเราเหมาะกับการทำงานนะคะแล้วก็หาเงินแบบหนักๆแน่นๆเลยนะถูกไหมไม่เหมาะกับสิ่งที่อาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่มันเป็นความโชคดีที่ได้มาง่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะคะต้องแบบว่าทำเต็มที่เหงื่อต้องหยดนะคะจริงๆก็อยากจะรวยแบบง่ายๆกับเขาเหมือนกันเนอะชีวิตมันต้องสู้ค่ะส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้แบ่งปันช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะทำงานอย่างมีความสุขค่ะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะทำด้วยความตั้งใจทำด้วยน้ำพักน้ำแรงสิ่งที่ได้มานะคะก็คือผลตอบแทนและความภูมิใจที่เราก็จะรู้สึกโอ้ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำไปเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดละกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเริ่มต้นการทำงานนะคะเดี๋ยวบอกเขาเล่าเรื่องนำมาฝากทุกเรื่องราวผ่านทางรายการค่ะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นนะคะรายงานตัวยามเช้าอสมทชุมพรค่ะหมุนคลื่นมาใครสะดวกฟัง 90.75 ใครสะดวกฟัง 104.75 ก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะ

0: จเราความรู้สึกของเราเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาทำร้ายทำลายความรู้สึกดีๆของเราจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีของเรามีหลายๆคนค่ะที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จะมีคนว่าอยู่ประจำนึกออกไหมคะนะล่าสุดก็เจอกับตัวนะคะเราก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่คนที่ไม่ทำก็กลับพูดนะคะถ้าพูดความจริงสักนิดจะไม่เคืองเลยใช่ไหม ไอ้พูดไม่จริงเนี่ยสิมันเป็นอะไรที่แบบว่าอืมอะไรอ่ะอืมเราก็เลยข้ามไปดีกว่านะคะบางทีเราก็ไม่ต้องสนใจในทุกๆคำพูดนะคะเพราะว่าคนที่สะดวกพูดเขาก็จะพูดค่ะนะคะเขาไม่ได้สนใจอะไรก็คือเขาสะดวกพูดส่วนคนที่สะดวกพูดก็อาจจะไม่ได้ทำนะคะในสิ่งที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกใบนี้นุ่นว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะดีต่อใจบ้างไม่ดีต่อใจบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะผู้คนก็หลากหลายต่างการเลี้ยงดูต่างการดูแลนะคะไม่เหมือนกันจริงๆอะช่วงนี้บอกเขาเล่าเรื่องหน่อยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานุ่นบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยสลดหดหู่ใจมากนะคะตั้งแต่ข่าวฮาลุนโซโล่และอ่ะพอฮาลุนโซโล่จบปุ๊บอ้าวมาเจอไอ้ป๋องกับไอ้ทองโอ้โหเป็นอะไรที่นุ่นแบบสุดมากเลยนะคะและนุ่นเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกนะคะคือเครียดนะกับข่าวนี้มันเป็นอะไรที่แบบอืม
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่นุ่นพยายามดูน้อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันรับไม่ได้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังนะคะข่าวไอ้ป๋องกับไอ้ทงนี่แหละค่ะที่นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีนะคะฆ่าฝังดิน2พี่น้องชาวรัสเซียอำพรางศพนะคะที่เขาซิชีจันนะคะขยายผลเพิ่มเสร็จอ้าวฆ่าน้อง2คนนะคะไม่พอขยายผลเพิ่มพบฆ่ายกครัวอีก3คนฝังอำพรางใกล้กันเลยหลังอุ้มฆ่าทวงหนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็พบผู้ต้องหารวมทั้งหมดเนี่ย4คนด้วยกันนะคะก็เสนอศาลฝากขังเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรชดเชยหรือว่าทดแทนได้อย่างพ่อแม่ลูกนะคะที่ก่อนหน้าของน้องชาวรัสเซียเนี่ยนะคะคือนะใช้เครื่องแบบตำรวจแล้วก็เข้าไปทำทีตรวจค้นแล้วก็ไปใส่กุญแจพ่อกับแม่ก็คือเหมือนประมาณว่าตัวเองเป็นตำรวจเข้ามาตรวจค้นโน่นนี่นี่นั่นใช่ไหมพอใส่กุญแจมือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเขาเรียกว่าจะเอาทรัพย์เขาอ่ะจะเอารถเชฟโรเลตอะไรของเขาใช่ไหมพอลูกมากลับมาจากทำงานโอ้โหก็ถูกจับอีกคนนึงนะคะแล้วทราบว่าก็ข่มขืนน้องเขาด้วยนะคะก่อนที่จะฆ่าทั้ง3ชีวิตนะคะฝังหลุมกลบคุณผู้ฟังแค่อ่านข่าวแค่ดูข่าวคร่าวๆนะคะนุ่นก็ดูเพลินๆเพราะมันรับไม่ได้ตั้งแต่2ศพนะคะน้องชาวรัสเซียที่จะแค่ชิงทรัพย์อ่ะแต่ฆ่าเขาอ่ะแล้วเป็นการฆ่าแบบโหดเหี้ยมมากๆเลยใส่กุญแจมือนะคะมัดมือมัดเท้าโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดมากๆเพราะนั้นในสังคมของคนเราค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้นะคะคุณฟังมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอะไรที่เราระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังจริงคนติดยาก็เยอะเดี๋ยวนี้จะเห็นไหมคะพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกวัยหนึ่งล่าสุดนุ่นดูเกียร์หนึ่งขวบคุณฟังเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่แบบข่าวดูมากๆอ่ะก็ไม่ดีนะคะมันทำให้เราเครียดเพราะเราอินไงเราอินกับความรู้สึกเหล่านั้นว่าโอ้โหสงสารครอบครัวเขาจังเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูข่าวแค่พอดีแล้วกันนะอ่ะโอเคแค่ข่าวนี้นุ่นก็เหมือนจะเป็นไมเกรนขึ้นเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ขอ ขอให้คนแบบนี้หมดไปจากโลกใบนี้สักทีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะที่สร้างความเสียใจหดหู่ใจให้คนไทยและคนทั่วโลกเลยเดี๋ยวก็ว่าได้นะคะกับเหตุการณ์สะเทือนใจสะเทือนขวัญตรงนี้ด้วยค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะแชร์ความสุขแล้วก็เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังก็ส่งมอบให้ตามคำขอมีอะไรดีๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มอบให้กันและกันได้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะใครทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะของการทำงานของการใช้ชีวิตอย่างน้อยแล้วเรามีพลังบวกในการเริ่มต้นนะคะคิดในสิ่งที่ดี

ทำในสิ่งที่ควรทำนะคะก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะมันสบายใจในสิ่งที่เราได้รับนั่นเองนะคะฝากถึงนะคะทุกๆบ้านค่ะช่วงนี้ออกไปข้างนอกอากาศฝุ่น

ฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางเลือกตัวช่วยให้คุณสบายใจขึ้นเครื่องฟอกรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์นะคะปรับได้3ระดับเบากลางแรงตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED ค่ะนะคะแล้วก็กลางวันกลางคืนใช้ได้ดีนะคะในส่วนตรงนี้ก็มีไส้กรองระบบ HEPA ค่ะช่วยเขาเรียกว่าเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ราคาโปรดีๆ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะคะโทร021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับงานเพลงตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้เลยนะคะของพี่แป้นแหลมสายมอบทุกเสียงทุกสายแด่คนที่อ้ายฮักนะคะมอบพี่หนุ่มหมู2นะคะพี่อิทธิพนารายณ์พี่ปรียาแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังแฟนรายการทุกๆคนด้วยดีเจพี่โอด้วยนะคะและเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อช่วงเวลาดีๆยามเช้าของเราด้วยค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่เสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นความ

0: และกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวนกว่า3,200,000 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวนประมาณ3,000,000 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2 นายโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10 ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนตำรวจอีก2 นายที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทส่วนความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2 นายและบาดเจ็บ4 นายล่าสุดเมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการแผนไล่ล่าคนร้ายด้วยตนเองโดยร่วมกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่วางแนวทางกดดันปิดล้อมสวนปาล์มซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่2คนร้ายยังคงแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หลังจบการประชุมพลตำรวจเอกสำราญได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง3 คันและให้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบแบบไข่แดงแต่ด้วยอุปสรรคทางภูมิประเทศที่มืดและกว้างใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดรอดซึ่งการปฏิบัติการกดดันยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงเช้าวันนี้เป็นวันที่2ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัย3 รายซึ่งเป็นคนงานตัดผมปาล์มในขนำจนเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการเค้นสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการซุ่มยิงครั้งนี้แต่ยอมรับว่าพอจะรู้จักและเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในรา

0: พียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรกนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงเริ่มต้นนะคะสำหรับโกหกหน้าตายค่ะคุณฟังคะอุเทนพรหมินทร์นะคะก็ทักทายกันในช่วงเบรกที่2นะคะต่อเนื่องกันมีเรื่องดีๆก็แบ่งปันกันนะคะแล้วก็มีเทรนอะไรเราก็มาพูดคุยกันในช่วงของการเริ่มต้นนั่นเองนะคะโอ้เดือนใหม่เดือนนี้เดือนของวันแม่นะคะคุณฟังมีอะไรดีๆก็อย่าลืมนะคะแสดงออกคนเราเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งอ่ะผลัดวันประกันพรุ่งจนเราหมดโอกาสบางสิ่งบางอย่างในช่วงที่เรามีโอกาสเราก็เลือกที่จะทำดีกว่านะคะอะไรดีๆแชร์กันได้เหมือนเดิมค่ะผ่านทาง0776415567นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน้าใหม่เบรกหลังนะคะก็ยังคงมีอยู่ใครจะขอเสียงตามสายหน้าใหม่นะคะเสียงมาบอกฟังเพลงด่วนๆก็เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนั่นเองนะคะในงานเพลงตรงนี้เดี๋ยวนะพี่อิดแหลมทรายขอเพลงกุหลาบในใจน้อง ค่อยไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ากำลังอ่านลายมือตัวเองอยู่นั่นเองนะคะงานเพลงของหญิงทิติการค่ะส่งมอบไปกับทุกเสียงทุกสายนะคะคุณผู้ฟังจัดเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะและเดี๋ยวแบ่งปันเรื่องดีๆกันกนกพรราชโยธาอยู่ดูแลกันตรงนี้ด้วยค่ะ

0: ค่อยๆปล่อยมือนะคะรีบปล่อยเกินไปนะคะไวต่อแสงไวต่อความรู้สึกทุกอย่างมันก็ถ้าค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะไม่กระชากอารมณ์จนเกินไปนะคะส่งงานเพลงนี้ของคุณฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะส่งต่อความสุขผ่านทางรายการมาค่ะมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพนะเรื่องสำคัญและนุ่นว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆเพิ่งทิ้งไปเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าไม่ไหวนะคะพอรู้สึกว่าพอดูข่าวแล้วก็นะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องออกไปเดี๋ยวนี้มันมีของเล่นอะไรต่างๆมากมายนะดูให้ลูกให้หลานของเรากันสักนิดนึงนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้ค่ะนุ่นกำลังพูดถึงนะคะเจ้าสกุตชี่นะคะคุณผู้ฟังรู้จักใช่ไหมของเล่นที่บีบีบีบีขยำขยำขยำบีบีเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าสกุตชี่ที่ลูกเราเล่นเนี่ยนะคะอาจซ่อนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักค่ะล่าสุดนะคะสมอลุยตรวจตลาดสำเพ็งนะคะยึดสกุตชี่ที่ไม่มีมอกกว่า 19,600 กว่าชิ้นหลังพบว่ามีความเสี่ยงปนสารเคมีนะคะที่อันตรายทั้งสารก่อมะเร็งเอ่ยโลหะหนักเอ่ยแล้วก็สารระเหยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะนั่นแหละเด็กโตอย่างเราเนี่ยก็ขยำขยำบีบีซื้อมานะคะแล้วก็สกุตชี่ที่ไม่ได้รับมาตรฐานมักผลิตจากวัสดุที่คุณภาพต่ำบางชิ้นแต่งกลิ่นเอ่ยหอมพอเราดมและบางคนปวดหัวเห็นไหมมึนหัวเพราะมีสารเคมีค่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็แต่งกลิ่นเหมือนคล้ายอาหารบ้างล่ะเพราะนั้นเสี่ยงค่ะที่เด็กเล็กจะหยิบเข้าปากได้หรือสูดดมสารระเหยเป็นเวลานานๆได้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลนะคะในระบบทางเดินหายใจไปเล่นหมากเก็บแบบสมัยก่อนดีกว่ากระโดดยางอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไม่อันตรายดีเพราะฉะนั้นดูให้ลูกเราหน่อยนะคะพอมันเป็นของเล่นที่แบบตามเทรนด์เนอะมันก็พอเขารีเช็คแล้วเอ้ยไม่ปลอดภัยเราก็ไม่เล่นดีกว่าดูให้ลูกด้วยนะคะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID @wiratsin
0: นะคะ Prince วิรัติสินนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายวันนี้นำเสนอไข้หวัดใหญ่นะคะหวัดเล็กหวัดใหญ่ไม่สบายได้นะคะแต่ไข้หวัดใหญ่น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมเป็นภัยเงียบที่มากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ไข้จะสูงมากๆ 38-40 องศาเลยนะคะปวดเมื่อยปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวกล้ามเนื้ออะไรต่างๆจะปวดมากเลยอาการทางเดินหายใจอาการอื่นๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณฟังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะช่วยลดความรุนแรงได้นะคะใครมีลูกมีหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองสามารถสอบถามโรงพยาบาลวิรัติสินได้ปริ้นวิรัติสินนะคะ0775425555ค่ะนะคะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้หนึ่งงานเพลงที่พี่หนุ่มหมู่สองขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงวันสุดท้ายของสุชาติเทียนทองนะคะส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายค่ะแฟนรายการทุกคนเลยพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทปนารายพี่เขียวพี่แดงพี่ออดพี่โอทุกคนเลยนะคะที่จะตามรับฟังเดี๋ยวประมาณ 9:35 นมาหน้าไมค์กันนะคะ2เสียง2สาย

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
3: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2

0: ่ะน้ำไมค่ะน้ำไม0776415567นะคะนี่มีคนแบบว่าโทรมาเลยนะคะเหมือนรู้ว่าจะเปิดตอนนี้นะคะเอาสายแรกนะคะน้ำไมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กรุ่น
0: โอ้สวัสดีค่ะพี่เขียวปรบมือให้ก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: สบายดีครับผม
0: โอ้นะคะวันนี้พี่เขียวอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: สูตรรักนักเรียนครับผม
0: สูตรรักนักเรียนจ้าพิเศษเพลงนี้ให้
1: มอบให้หน้าใหม่ทุกๆคนเลยครับและพี่แดงคนใหม่ด้วยครับ
0: จ้าพี่แดงคนใหม่อยู่ไหนคะเนี่ย
1: ครับผม
0: โอเคพี่เขียวขอบคุณมากเดี๋ยวรอฟังนะคะโอเคได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วนะจ๊ะเอาสายต่อไปมาจ้าเอาสายที่สองติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องนุ่น
0: สวัสดีค่ะพี่นก
2: ได
0: ้เป็นไงคะทานข้าวยังเช้านี
2: ้เรียบร้อยกินข้าวกับน้ำพริกด้วยมะเขือ
0: โอ้ยนั่นแหละของร้อยหิวข้าวเลยค่ะเนี่ย
2: ก
0: ิน ซ
2: ะค่ะ
0: มาหิวจริงๆนะไม่ได้บุญเล่นวันนี้แม้กระทั่งต้มไข่ก็ไม่ทันไฟดับตั้งแต่เช้าเลยก่อนออกมาจากบ้านมืดสนิทนะคะพี่นกอยากฟังเพลง
2: คิดถึงที่พึ่งคนไกลค่ะ
0: คิดถึงที่พึ่งกลอนขดไกลของใครคะ
2: ของไม้ก็ได้ค่ะของใครก็ได้ค่ะ
0: โอเคพี่นกหมอไพ่ใครคะ
2: เขาเมาจ้าจุ๊บจ้าแล้วก็พี่เซ็ตพี่เขี้ยวแฟนเพลงทุกคนละค่ะนะพี่เซ็ตพี่เขี้ยวด้วยแล้วก็พี่เจ๊งน้องนนท์แล้วก็เจ๊งน้องโอ้นะสวัสดีค่ะน้อง
0: นนท์ได้จ้าสวัสดีจ้าพี่นกขอบคุณค่ะมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วด้วยนะคะเอ้สองเสียงสองสายของเรานะคะใครคิดถึงก็โทรมานะคะวันนี้อ่ะพรุ่งนี้โทรไม่ทันวันนี้โทรพรุ่งนี้ใหม่นะคะพอรับแค่สองสายนะคะสปอนเซอร์เยอะจ้ะ
3: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: เอาล่ะนะคะ2เพลงค่ะ2เสียง2สายก็เคลียร์ครบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการใช้ชีวิตนะคะที่สำคัญก็คือนะแบ่งปันทุกเรื่องราวผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังอบอุ่นดีนะคะเวลาได้ทำสิ่งต่างๆหรือได้แชร์ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยค่ะเอาล่ะนะคะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคย
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: บอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่เรื่องราวที่เขาเรียกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดจากคุณขาเดี๋ยวนี้เนอะอาหารการกินต้องบอกว่ามันเยอะหมูติดมันเอ้ยหมูสามชั้นเอ้ยอะไรที่มันนะคะของทอดของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เรานะคะมีไขมันในเลือดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะสมุนไพรไทยอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีนั่นก็คือขิงค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ไปขิงเพื่อนนะคะขิงเป็นแง่งๆนี่แหละค่ะรสชาติร้อนนะคะขิงเนี่ยช่วยลดไขมันตัวร้าย LDL ค่ะแล้วก็เพิ่มไขมันดี HDL อีกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพของเรานะคะดื่มน้ำขิงหน่อยดีไหมจ๊ะจิบน้ำขิงอุ่นๆนะคะก็มีประโยชน์ค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่ก็ทุกเรื่องราวนะคะครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะในงานเพลงจากพี่มีบุญขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะเพลงนี้เอิ้นขวัญวรัญญามอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะจัดไปตามคำขอช่วงเวลาของกฤตพรออนแอร์

เดินเลาะนะคะของน้าน้อยจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาจากผู้สูงวัยเขาทะลุค่ะมอบทุกคนเลยจัดไปนะคะแล้วก็ของพี่บีบุญด้วยเมื่อสักครู่นะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆเสิร์ฟกาแฟด้วยกาแฟที่ขาดไม่ได้ต้องลองนะคะอยากสุขภาพดีต้องจัดกาแฟสูตรยะหวานและ Black Coffee Mix ค่ะกาแฟสูตรยะหวานที่ใช้ยะหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนี้นะคะ42ต่อห่อ219บาทนะคะ Coffee Farm ค่ะเสิร์ฟ Black Coffee Mix นะคะไม่มีน้ำตาลช่วยเพิ่มผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังคงมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทสายเข้มเหรอจ๊ะสายเข้มก็ต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากเรากาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงหลงเลิฟหลงรักคุ้มหุ่นนะคะลองแล้วติดใจเติมพลังวันดีๆกันค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดค่ะ0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm นะคะกาแฟ Coffee Farm Thailand เพจเข้าไปได้เลยทักไปนะจ๊ะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะฝากไว้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวๆนะคะเรื่องดีแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและอย่าลืมด้วยนะคะถ้าใครไฟที่บ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยเสียงอุบัติเหตุวันนี้เสิร์ฟเลยจ้าเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์กำลังไฟสูงค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุม300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะ 50,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์จับเลยค่ะทั้งหมดนี้ 1,290 บาทนะคะแถมฟรีนะคะอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะนะคะฟรีกันไปเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่ะจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อจ้า
1: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสมอ
2: MCOT Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
3: MCOT Radio Network
2: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
5: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยอาการตำรวจสภ.ตากใบ4นายที่ถูกยิงจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายล่าสุดยังอาการสาหัส2นายความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบนอกจากนี้จากการขยายผลภายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวน4รายนำตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสำรองยาไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทางนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่างต่อเนื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเพื่อเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำข้อเสนอและอุปสรรคที่พบเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่พบว่าจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลาก กรมทางหลวงจึงเร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมเดินหน้าศึกษาและออกแบบการยกระดับสะพานเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตาม

0: พราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ักทันใจรักไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเริ่มต้นในเบรกตรงนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะรวดเร็วแต่ละวันของเราใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมีอะไรต่างๆนะคะเกิดขึ้นมากมายค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่านะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆมอบให้กับคุณฟังแล้วกันนะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้แบ่งปันด้วยช่วงเวลาที่ดีนะคะขอให้แต่ละช่วงของเราเนี่ยนะคะนะมีกำลังใจเสมอบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องยากบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องง่ายก็ขอให้มันดำเนินไปด้วยใจที่แข็งแรงและมั่นคงนะคะพอเชื่อมั่นว่าทุกๆเรื่องที่เราผ่านมาได้เนี่ยเราจะภูมิใจในความเป็นตัวเราเองว่าเราก็เคยผ่านเรื่องยากๆมาเหมือนกันถึงเป็นเราแบบปัจจุบันนี้นะคะ

ก็เหมือนนาฬิกาทรายนะคะที่บางครั้งนะคะมันก็นะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดเวลาช่วงที่เราได้ใช้ชีวิตนะคะชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำวันนี้สิคะให้ดีที่สุดเมื่อคิดแล้วก็ทำเลยนะคะเพราะว่าการที่มันผลัดไปเรื่อยๆผลัดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นอยากบอกก็บอกอยากแสดงออกก็แสดงออกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันอีกไหมพรุ่งนี้เรายังได้กินข้าวเหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะอ่ะเป็นช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมด้วยนะคะในยุคที่เขาเรียกว่าการสื่อสารเดี๋ยวนี้เข้าถึงการสื่อสารมากมายแต่ว่าถ้าหลายๆคนนะคะต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้ดีนะคะหัวใจสำคัญแน่นอนคือการประชาสัมพันธ์แล้วก็การทำการตลาดนั่นเองนะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจและเข้าถึงผู้ฟังก็คือสื่อวิทยุนะคะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เพราะฉะนั้น MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการค่ะต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นก็คือ MCOT Radio Network มีเครือข่ายสถานีวิทยุเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศค่ะคุณฟังสามารถเลือกพื้นที่ได้ช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเฉพาะตรงจุดจังหวัดภูมิภาคอะไรก็ได้นะคะสนใจสามารถสอบถามนะคะรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านค่ะหรือสอบถามได้ที่022016512หรือ0894990909นั่นเองนะคะพลังคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย MCOT Radio Network ค่ะเอาล่ะค่ะก็นำมาฝากการผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขที่ส่งมอบให้และที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้นะคะพลังของเรามีเสมอเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะย่อมดีที่สุด

รอได้เสมอนะคะถ้าเขาเรียกว่ามีจุดหมายในการรอนะแต่ถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางในการรอมันก็ไม่รู้จะรอกันยังไงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากมากสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของการออนแอร์นะก็อย่าลืมนะสิ่งดีๆที่มอบให้ค่ะคุณฟังเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ๆสลับกันนะคะคุณฟังค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมค่ะในทุกๆการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรนะคะที่เราสามารถที่จะเป็นพลังให้กันและกันบ้างบางคนแค่รับฟังนะคะก็ดีแล้วใช่ไหมเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับทุกเรื่องในการใช้ชีวิตของเรานะคะยากบ้างง่ายบ้างก็สลับกันไปเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องว่าจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเอาเงินที่หามาได้ง่ายๆอย่างเช่นจะถูกลอตเตอรี่เหมือนใครเขาเนี่ยมันไม่มีสำหรับเรานะจริงบางคนนะเขาซื้อถูกง่ายๆเลยเพราะดวงเขาเป็นแบบนั้นนะเนาะยอมรับและทำใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะด้วยกำลังที่เรามีด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีมันภูมิใจอีกแบบนึงเนอะว่าเงินที่หาได้เนี่ยน้ำพักน้ำแรงจริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 น.โดยประมาณลาไปก่อนนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

รายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มธุราวิภัทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะคุณฟังในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันเดือนใหม่นะคะเดือนทั้งเดือนเลยเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่ๆทุกท่านด้วยจะได้ของรางวัลจากลูกไม่ใช่อะไรนะคะก็เป็นแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชนี่ละค่ะที่ใช้เป็นของขวัญวันแม่ได้เดือนแห่งวันแม่ให้ทั้งเดือนเลยนะคะแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะอยากรู้ไหมว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยลเราอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินเหลือเกินเนี่ยนะคะมี3สี3กลิ่นค่ะนะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยลเราใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์รับหน้าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายแล้วถ้าผู้ชายใช้ก็ขยี้หัวใจผู้หญิงนั่นละค่ะนะคุณผู้ชายก็ใช้เยอะเหมือนกันนะจะหอมแบบไหนอ่ะผู้ชายผู้หญิงก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมทำให้คุณสาวสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% อยากตัวหอมเช้ายันเย็นหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นระดับตัวแม่ก็ต้องซื้อให้คุณแม่จัดเป็นเซตเลยนะคะนะเอาผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละให้เป็นตะกร้านะสำหรับคุณแม่ของเรานะฮะได้หลายอย่างทีเดียวนะให้เพื่อนๆก็ได้แล้วแต่นะในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะดีเดย์หนึ่งสคเป็นต้นมาสิงหาคมเนี่ยนะครั้งชำระใบสั่งก็ไม่ได้ด้วยดิป้ายภาษีเดี๋ยวก็โดนอีกเพราะว่าเขาโคกันแล้วมั้งนะคะก็เตือนเอาไว้ขับรถดีๆก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้ขอบคุณพี่จักขาวนะคะเดี๋ยวดูก่อนใครขอเพลงมาตั้งหลายท่านนะคะป้าลองด้วยนะคะแล้วก็น้องลูกปลาคนสวยพี่หนุ่มนากระตามป้าเอียดสวีด้วยค่ะน้องนัดในเมืองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะข้างบ้านก็จะต้องบอกว่าบ้านนี้ทำไมหอมจังเดี๋ยวฉันจะไปดูซิว่าใช้อะไรนะก็บอกเขาว่าที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากนะคะแถมดูผิวยังดูใสขึ้นนะสาวตัวหอมอ่ะผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยใช่ไหมสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟมี2กลิ่นค่ะหอมคนละแบบนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวนี่วันนี้ก็อาบมานะไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อันนี้วัยรุ่นชอบมากเลยนะมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นผลไม้ค่ะบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อต้องไปซื้อไปพิสูจน์สิใครจะบอกว่าหอมแบบไปถึงข้างบ้านนี้ก็ไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์เอาเองใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงนี้อาบน้ำก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีฝนถ้าเกิดฝนตกก่อนฝนตกมันจะร้อนใช่ถ้าฝนตกมาแล้วเนี่ยก็ต้องรีบสระผมรีบอาบน้ำเลยนะฝนที่เป็นฝอยๆเนี่ยมันร้ายว่าเชอรี่จะแพ้ฝนแบบนี้ทำให้อุ้ยมึนหัวปวดหัวนะเสียงก็แห้งด้วยนะคะเพราะว่ามันเกาะอยู่ในอนูเส้นผมเรามันเล็กใช่ไหมฝนฝอยๆเนี่ยดิสเซลเนี่ยภาษาอังกฤษรู้ดีภาษาไทยก็แปลเองว่าฝนฝอยๆนะคะมันจะเกาะนานนะบางทีก็เช็ดไม่หมดนะคะเช็ดหัวเช็ดศีรษะเนี่ยก็ต้องดูให้ท่วนถี่ไปสระผมเลยดีกว่านะการรักษาสุขภาพให้ดีทำได้ง่ายด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างที่เราทราบกันดีนี่ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนึกว่าการทำกับข้าวหรือว่าการทำงานบ้านเนี่ยมันเป็นการที่ออกกำลังกายมันไม่ใช่มันต้องอัพแอนด์ดาวด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่แบบชะรี่โมแต่ดูนู่นดูนี่ตอนกลางคืนมันเงียบไงแล้วก็ดูเว็บนั้นเว็บนี้สินะเป็นเว็บที่ถูกต้องก็แล้วกันเนาะพักผ่อนให้เพียงพอแนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยสร้างร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดใสเหมือนดีเจในทุกๆวันปะแป้งเย็นเพสัตแล้วก็อาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไปฟังสองเพลงเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงไพเราะมาแล้วนะแล้วพี่เขาก็เตือนบอกว่าอืมแล้วขอบคุณเขาไม่เตือนนี่นะเขาขอบคุณเราแต่เราก็เตือนเขาด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงและเตือนกันนะช่วงนี้เวลาเดินทางไปไหนหรือทำอะไรก็จะระมัดระวังตัวให้เป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะคะก็แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือสังเกตสิ่งรอบตัวหาความผิดปกตินะมันปกติหรือไม่ปกตินี่ต้องดูรอบข้างเสมอหลีกเลี่ยงการไปที่เปลี่ยวต้องหาเพื่อนเนาะไม่ไปในที่พลุกไม่พลุกพล่านที่คนเดียวไม่ไปก็ต้องมีเพื่อนและติดต่อสื่อสารแจ้งคนใกล้ชิดให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะมันเกิดได้กับทุกคนนะอันตรายต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็เอาแป้งเย็นเพสัตไปด้วยเผื่อจะใจเย็นมีกลิ่นหอมที่มีความเป็นพิเศษนะ

และติดต่อสื่อสารแจ้งคนใกล้ชิดให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะมันเกิดได้กับทุกคนนะอันตรายต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็เอาแป้งเย็นเพศสัตว์ไปด้วยเผื่อจะใจเย็นมีกลิ่นหอมที่มีความเป็นพิเศษนะแป้งของเราเนี่ยนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่ากรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลการสืบสวนหากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศุลกากรจับมือตชด. AOT ดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาตินายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐาคูณปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกในพื้นที่

0: เพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าเดินตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอความอนุเคราะห์จากตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทางนี้สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาโฆษกหน่วยป้องกันภัยโฆษกหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าโดรนและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า10ครั้งในพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมเด็ก8รายและผู้หญิง2รายด้วยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนแหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคามานอาบูมูไอลิกผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสพร้อมภรรยาซึ่งเสียชีวิตหลังจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในเมืองเดอีอัลบาลาถูกโจมตีด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการเรียกร้องให้คนกลางและผู้ค้ำประกันข้อตกลงหยุดยิงแสดงความรับผิดชอบและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ครั้งนี้รวมถึงดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงทางนี้สาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 1,230 รายนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566เพิ่มขึ้นเป็น 73,356 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mquad Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: นายกรัฐมนตรีชี้ไทยไม่ยอมรับแรงงานพิเศษ UN ของทอมแอนดรูเพราะยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำการเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไทยซัดอย่ามาใช้คำว่าภาคบังคับญี่ปุ่นยืนยันจับมือสหรัฐแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ล่าสุดครับเพราะว่ามีคนร้ายไปบุกยิงถล่มด้านหลังของสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ก็เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน 7:57 นาทีเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าไปใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีรีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นเวลานานหลายนาทีครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่พลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมพื้นที่จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลา

0: พร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตรวจร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานว่าหน่วยความมั่นคงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังทุกสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจและด่านความมั่นคงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยครับเตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าเหตุแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ค่ะส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบนะคะที่มีตำรวจสภ.ตากใบถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะคะก็รายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่ามีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยนะคะก็ควบคุมตัวมา4คนเพื่อซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงคือนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีแล้วก็นายซอบรีอายุ47ปีนายอับดุลกาฮิมอายุ22ปีค่ะทุกคนก็ยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ4นายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง2คนอาการสาหัสนะคะก็คือมี10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริค่ะถูกปืนที่ศีรษะอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อถูกกระสุนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขามมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวที่ลำตัวด้านซ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบดาบตำรวจพันธกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ค่ะท่านก็บินด่วนลงพื้นที่นะคะไปติดตามเหตุการณ์ค่ะมีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ค่ะมีการบัญชาการแผนไล่ล่าด้วยตัวเองหลังการประชุมนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นสวนปาล์มซึ่งคาดว่าคนร้ายจะยังแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภูมิประเทศมืดและกว้างใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดลอดออกมาของคนร้ายค่ะปฏิบัติการก็เข้มข้นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าแล้วก็วางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่อส.สุไหงโกลกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเองก็กำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมจะเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนบอกใครแหยมโดนจับหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ครับได้สั่งผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่อง

0: องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องและเรื่องของยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องของยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นและมลพิษอย่างจริงจังส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนและยาเสพติดได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าได้มีการจับกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างและถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายเราก็จะดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีจังหวัดระนองก็มีการจับของเถื่อนได้มูลค่า200-300 ล้านบาทฉะนั้นถ้าอยากเจ๊งก็ลองดูและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับได้ที่ชุมพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าแย้มเข้ามาก็โดนจับเคลียร์ไม่ได้จึงขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้เห็นชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปหลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่ยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้รับรายงานทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามนโยบายข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุและป้องกันปราบปรามคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ที่พื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยครับ
1: ขอเพิ่มเติมนะคะคุณรงค์ก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ที่ตากใบแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นทางผบ.ตร.สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเต็มที่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวของดาบตำรวจวิทยานะคะแล้วก็ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานค่ะโดยดาบตำรวจวิทยาซึ่งชายพรมแก้วอายุ38ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตนั้นจะได้รับสวัสดิการดูแล 3,278,560 บาทค่ะส่วนของจ่าสิบตำรวจอัมรานนะคะอัมรานฮะอายุ34ปีค่ะซึ่งญาติได้นำร่างประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3,079,130 บาทค่ะปูมบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้2นายขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นนะคะก็คือดาบตำรวจวันรุชิตแล้วก็สิบตำรวจโทไตรทศนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิติพงษ์และดาบตำรวจพันธกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 32,000 บาทแล้วก็จะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีประเด็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีรายงานของ UN ออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไทย
1: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะก็คือรายงานพิเศษUN นะคะของทอมแอนดรูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีนายทอมแอนดรูสเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยค่ะไทยไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะขอให้รอฟังกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมจะยื่นหนังสือถึง UN ขอรับรอง MOU 2543นะคะและแผนที่1ต่อ2แสนเพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนายกรัฐมนตรีย้อนกลับว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนการเจรจาถ้าตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์ Unclose ของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทางบกเจรจาไปยึด MOU 43กับทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจค่ะก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่าจริงๆจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศสอบก็ดำเนินการไปแล้วด้วยสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีก็ย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำเสร็จหมดแล้วเมื่อถามว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปถามมท.4นะคะแต่ว่าเนี่ยมท.1ก็คือตัวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นั่นเองค่ะ
2: ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูต่อโครงการนี้นะครับไตรมาสหน้าแต่ว่าต้องดูงบเศรษฐกิจย้ำรัฐบาลเน้นสร้างคนยืนบนขาตัวเองไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรับฟังเสียงสะท้อนถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งอยากให้มีต่อในไตรมาสหน้าว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องพิจารณาแต่ต้องดูด้วยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่างบประมาณทางเศรษฐกิจยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนบนขาของตัวเองได้หากต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดติดนะครับให้เครื่องติดเราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าผู้สื่อข่าวได้ใช้หรือไม่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ขอให้พูดดังๆหน่อยเมื่อถามว่าการสำรวจของนิดาโพประชาช

0: ชนมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้จริงแต่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราพิจารณาตัวเองไม่ได้เราตัดสินเองไม่ได้แต่เราต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกว่าหากคนกลุ่มนี้อยู่จะได้คุณประโยชน์อะไรจากการทำงานชุดนี้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเรายอมรับทุกกรณีเมื่อถามว่าหากมีโครงการไทยชุดไทยพลัสเฟส2มีโอกาสจะเพิ่มวงเงินให้มากกว่าวันละ200บาทหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่นายกแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นซึ่งบังเอิญตรงกับกระแสดราม่าที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ลมมันเย็นก็นายกตอบอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกรณีฮัลลุนโซโล่ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงอังการาอยู่ระหว่างประสานนำร่างกลับไทยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อป

0: เรื่องราวของหลุนโซโล่นะคะหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขค่ะซึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียนะคะกระบวนการเรื่องการนำร่างกลับมายังประเทศไทยวันนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียค่ะประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องหลุนเขาก็ไปทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆส่งไปยังสถานทูตไทยณกรุงอังการาเพื่อให้สถานทูตนั้นไปดำเนินการต่อส่วนการนำร่างของน้องหลุนกลับมานะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารมอบอำนาจถ้าเสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอส่วนของไทยก็ออกใบมรณบัตรก็นำร่างกลับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาสถานทูตประสานครอบครัวและบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและทางการจอร์เจียด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็พูดคุยกับครอบครัวของหลุนค่ะแสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนั้นขณะนี้รอผลพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางการจอร์เจียค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนต้องทดสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ค่ะก็เพื่อให้การดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยได้ตอนนี้นะคะเขาจะนำร่างกลับมาโดยไม่ต้องชันสูตรรอผลจนเสร็จแต่ว่ากระบวนการก็คือต้องเก็บพิสูจน์สิ่งที่จะต้องส่งตรวจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตบอกว่าก็จะช่วยติดตามดำเนินการให้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ศุลกากรจับมือตชด.แล้วก็ AOT ครับดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาติครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ครับเพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าตรวจคัดกรองสัม

0: ภาระของผู้โดยสารนายพันทองเปิดเผยว่าการบูรณาการครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกสบายทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือลำฉบังประกอบกับไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมักถูกกลุ่มผู้ค้าครับอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเช่นกัญชาที่มุ่งหน้าไปยังประเทศทางยุโรปและอังกฤษซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศต่างแสดงความขอบคุณไทยที่ช่วยสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะส่วนใหญ่ต้องไปตรวจคัดกรองบริเวณคาร์โก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์จึงขอความอนุเคราะห์ตักตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทั้งนี้สาเหตุก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองเพราะคุ้มค่าเสี่ยงกรมศุลกากรครับจึงยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการเตรียมการรองรับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะที่ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงปัญหาที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปธรรมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมค่ะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งค่ะกระทบคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดคอขวดสำคัญอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำค่ะมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากค่ะกรมทางหลวงก็เลยเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะและศึกษาเดินหน้าศึกษาออกแบบยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในกรีซและเกิดอุบัติเหตุน่าสลดครับเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงชนกันกลางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศในขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันตกประมาณ65กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ชนเข้ากับใบพัดของอีกลำทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ตกลงในหุบเหวส่วนอีกลำที่จอดฉุกเฉินได้ผู้เสียชีวิตคือนักบินชาวเดนมาร์กแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานดับเพลิงชาวกรีซที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกส่วนอีกลำนั้นนักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวกรีกรอดชีวิตตามรายงานของหน่วยดับเพลิงกรีกเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2ลำมาจากบริษัทแม็กเดอร์มอตเอวิเอชั่นของออสเตรเลียครับที่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปกรีซต้องประสบปัญหากับไฟป่าครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากไฟป่ากระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณทางตะวันตกของกรุงเอเธนต้องระดมนักดับเพลิงกว่า500นายพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในยุโรปมีสาเหตุหลักจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวเย็นหนักและมีความชื้นสูงครับทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเกิดคลื่นความร้อนและแห้งแล้งลงก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเงินเยนนะคะสหรัฐอเมริการ่วมมือกับญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011เลยนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนวันนี้กระเตื้องขึ้นค่ะเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักค่ะโดยญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมเงินเยนค่ะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้านั้นสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากดำเนินการร่วมกับสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะยืนยันว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันเข้าแทรกแซงตลาดเงินเยนรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบอกด้วยว่าจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้อีกเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินค่ะก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยนเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกคาดว่าสหรัฐเข้าไปซื้อเงินเยนเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะเช้าวันนี้เงินเยนก็เลยพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ซื้อกันที่ 155.45 เยนต่อดอลลาร์นับว่าเป็นความพยายามของ2ประเทศในการป้องกันไม่ให้มีการเทขายเงินเยนและพันธบัตรของญี่ปุ่นค่ะเงินเยนที่อ่อนค่าก็มีสาเหตุหลักมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าประเทศอื่นๆค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น 1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1995ค่ะและญี่ปุ่นยังมีปัญหาจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงผลผลิตต่ำแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการ

ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาเช่นเคยนะคะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะวันที่3จนถึง7สิงหาคมนะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้แล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live ของทางเพจอสมทภูเก็ตได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็หมุนเวียนกลับมากันอีกรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: จริงๆก็เป็นคิวอาทิตย์ที่แล้ว
0: อ๋อแหละฮะ
1: มีบางคนติดภารกิจนะคะก็เลย
0: บางคนแถวๆนี้ใช่
1: มั้ยบางคนแถวๆนี้ก็เลยสลับกับเจ้าป้านะคะระนองอ่ะก็จะหมุนเวียนกันนะคะ
0: ครับ
1: ทักทายคุณเทศยานะคะคาวาโน่ในจากญี่ปุ่นติดตามกันตลอดนะน้องต้นน้ำด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านอื่นๆรับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนทักทายเราสองคนได้เลยนะคะ
0: ใน
1: พื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
0: นะครับ

0: าฝนอย่างนี้นะคะ
1: แจ้งข่าวที่ญี่ปุ่นที่วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างอินบ็อกซ์มาบอกหน่
0: อ
1: ยนะฮะทางเพจนิดนึง
0: ไม่แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าคุณศิยานะคะ
1: นะครับเป็นยังไงบ้าง
0: ติดตามกันนะคะส่วนบ้านเราก็มีเตือนด้วยนะเรื่องของฝนรอบใหม
1: ่ครับ
0: 5ถึง10
1: ครับ
0: 5ถึง10สิงหาวันนี้ที่3ใช่ไหมคะ
1: เหมือนมาหยุดๆนะฮะ
0: ก็มาตามรอบ
1: พักหนึ่งแล้วก็หยุดไป
0: ใช่ๆค่ะก็น่าจะทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้มันก็เป็นหน้ามรสุมอยู่แล้วนะคะส่วนพายุดอลฟิน
1: อ
0: ันนี้อยู่ไกลบ้านเรานะไม่ต้องกังวลจะไปแถวๆนวลราคาญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะ
1: นะฮะเรื่องของสภาพอากาศก็เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกัน
0: ใช่ภูเก็ตก
1: ็แดดดีนะวันนี
0: ้แดดสลับฝนเมื่อเช้าฝนตก
1: ฝนตกเหรอฮะ
0: อ้าวอยู่ภูเก็ตไหมที่บ้านไม่ตกอะคะแถวน
1: ี
0: ้ตกปล่อยๆตกปล่อยๆลงมานะคะแต่ว่ามันก็ครึ้มๆอะนะคะก็มีเมฆบ้างแต่ตอนนี้มีแดดละนะคะส่วนโอ้ทางใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบนะเมื่อสักครู่ก็ฟังข่าวสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยก็ยกระดับความปลอดภัยกันละก็ส่งใจไปทางใต้
1: ค่
0: ะเมื่อวานก็ตากใบเมื่อเช้าก็ยะลาด้วยนะคะ
1: นะครับหลากหลายข่าววันนี้เหมือนเดิมนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันจากหลายๆจังหวัดที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับ
0: ก็มีทั้งภูเก็ตเราเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ9โมงเช้าลุยไปถึงที่เลยนะฮะ
0: ก็ยังคงดำเนินการตามเขาเรียกอะไรภูเก็ตโมเดล
1: ครับ
0: นะคะก็ทวงคืนผืนป่าเดี๋ยวให้ดีเจจินภัทรเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมามีเรื่องของภูเก็ตลอฟเตอร
1: ์
0: นะคะ
1: กุ้งมังกร
0: เป็นเทศกาลกุ้งมังกรใครมาช่วงเดือนนี้เนี่ยรับรองได้มีหลากหลายเมนูต้อนรับอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ข่าวสารจากพื้นที่ของสงขลาค่ะแล้วก็มีเรื่องของพยูนด้วยนะวันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วก็ที่นครเขามีการรำบูชาหลักเมืองนครนะคะ
1: ครับ
0: กิจกรรมชุมพรยะลาเดี๋ยวติดตามกันได้เลย
1: นะครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตก็ทำมาต่อเนื่องนะฮะสำหรับการลุยทวงคืนผืนป่าภูเก็ตนะฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มีการปล่อยแถวนะฮะเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าก็มีหลายหน่วยงานเลยนะที่สนที่กำลังกันในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะฮ
0: ะ
1: ฝ่ายปกครองทหารก็ลงกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็สักประมาณ9โมงเช้าก็เดินทางไปนะฮะเขาเรียกว่ากำลังพลต่างๆเนี่ยพร้อมเต็มที่เลย
0: ส่วนที่กำลังกัน
1: ใช่ครับนะฮะเห็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์บอกว่านะฮะการรวมพลจำนวนมากครั้งนี้เนี่ยนะครับร่วมมือกับหลายภาคส่วนอย่างนี้แจ้งไปนะฮะเพราะว่าต้องการจะทวงคืนพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เขามีการสั่งการมานะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาภูเก็ตของเราก่อนหน้านี้นะฮะแล้วทั้งสองท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าไปเจอจุดสุ่มเสี่ยงนะฮะหลายจุดเหมือนกันรวมๆแล้วเนี่ยก็8จุดนะฮะที่ได้ไปเจอมานะครับก็เลยนำมาสู่การปฏิบัติการในวันนี้นั่นเองนะฮะที่มีการรวมพลกันนะครับก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบใน8จุดนี้ว่ามีการบุกรุกถางพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าสงวนอุทยานหรือไม
0: ่
1: ถ้าพบว่าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะท่านพัฒพงศ์สมิติพัฒนะฮะ
0: รอง
1: อธิบดีนะฮะนะครับก็บอกว่าเมื่อสักประมาณ20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรนะฮะก็ลงพื้นที่หาดนุ้ย
0: อ
1: ันนั้นก็ถือว่าทำภารกิจได้ลุล่วงไปแต่ว่าเป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮ
0: ะ
1: เป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮะที่จะดำเนินการในเรื่องของภูเก็ตโมเดลนะครับวันนี้ก็เลยมาสานต่อครับก็เลยนำกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะฮะลงพื้นที่นะฮะอย่างที่บอกครับว่าส่วนที่กำลังครั้งใหญ่8จุดก็จะมีเชิงทะเลมีกำมะลามีราไวมีป่าตองคือแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีซ้ำกัน2จุดบ้าง3จุดบ้างนะรวมๆแล้วก็ประมาณ8จุดนะฮะคือไปดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ท่านบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถือครองเอกสารอยู่นะฮะก็ต้องไปดูว่าเป็นเอกสารประเภทไหนออกโดยถูกต้องหรือไม่นะฮะอันนี้ท่านบอกไม่ต้องกังวลนะให้ความเป็นธรรมบางคนออกถูกต้องก็คือถูกอันนี้มั่นใจได้แต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจดูก่อน

0: นะครับว่าเอกสารที่ถือครองอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงจุดใหญ่วันนี้ที่เป็นไฮไลท์น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ไปก็คือที่หาดพาราไดส์เพราะว่าม ีนายทุนใช่มีนายทุนนะฮะดำเนินการเปิดเป็นร้านอาหารคือถือโดยกลุ่มทุนน่ะพูดได้ง่ายนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะลงพื้นที่นี้เลยสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอคุณจี๊ดเพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ด้วยคุณจี๊ดบอกว่าตามไปแน่จุดนี
1: ้เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการครั้งนี
0: ้นะฮะน่าจะมีสกู๊ปพิเศษใช่ไหมผ
1: ม
0: คิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารก็ตามที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยให้ตรวจด้วยความระมัดระวังทำตามยุทธวิธีทั้งหมดนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าอย่าดูแต่ในพื้นที่ที่มันเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ดูรอบๆข้างด้วยให้ลามไปที่รอบๆข้างรอบๆด้านด้วยนะฮะเผื่อบางทีมันอาจจะซุกซ่อนอยู่อะไรทำนองนั้นนะฮะครับนั่นก็เป็นเมื่อเช้านะฮะ
1: ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูเก็ตโมเดลพื้นที่ที่มีการบุกรุกแล้วจะเป็นหาดสาธารณะพื้นที่ป่าอะไรต่างๆนะคะเนื่องด้วยภูเก็ตเนี่ยก็คือเ
0: ร
1: ียกพื้นที่มันน้อยอ่ะเนาะมันเป็นพื้นที่เกาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่บางทีไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรืออะไรต่างๆมันก็โอ้โหเรื้อรังกันมาแบบหลายๆจุดอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่คืบหน้าไปอย่างหาดนุ้ยอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจไม่นึกว่าจะรื้อได้นะก็รื้อไปได้นะคะบางเท่านี่อย่างซับซ้อนอยู่เดี๋ยวต้องร
0: อ
1: นะคะส่วนฟรีดอมก็คืบหน้าชัดเจนอ
0: ัน
1: นี้แล้วก็ปฏิบัติการต่อเนื่องเพราะนายกเพิ่งบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกอนุทินนะก็คือภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะดำเนินการต่อไม่ใช่แต่ภูเก็ตละคือขยายผลไปทั่วประเทศเลยที่เป็นลักษณะแบบนี้
0: จังหวัดอื่นฟังอยู่ก็จะบอกเลยว่าเขาเอาภูเก็ตโมเดลแต่ขยายไปทั่วนะฮะทั่วประเทศ
1: อย่างพวกบุกรุกพื้นที่อะไรเงี้ยจะเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ถ้าอย่างนอร์เวย์นะเขาก็มีพังงานโมเดลไงแล้วก็กระจายไปทั่วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องของภูเก็ตอ่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะพูดถึงกุ้งมังกรก็จะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ภูเก็ตนะเขาบอกว่ามันจะมีความพิเศษเป็นกุ้งมังกรภูเก็ตแล้วก็ล่าสุดก็ได้รับเป็นสินค้า GI ก็คือสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์
1: หมายความว่ามันจะไม่มีกุ้งมังกรภูเก็ตที่อื่นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็เลยมอบมาให้ตีตราเป็น GI นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีสับปะรดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีมุกมีส้มควาย
0: ส้มควาย
1: แล้วก็เนี่ยเป็นกุ้งมังกรทีเนี้ยเดือนเนี้ยสิงหาคมนะคะก็มีการเปิดตัวไปละสำหรับภูเก็ต Lobster Festival 2026นะคะไปแถลงข่าวกันนะเราสองคนก็ไปแต่เสียดายคือไม่ได้กินกุ้งมาก่อนนะคะที่สวนยางพาราตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลฉลองค่ะมีนายวิโรจน์จงกลวานิสุขนะคะรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีท่านผู้ว่าโชติเรียนเกิดสมนะคะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองก็มีภาครัฐภาคเอกชนนะสื่อมวลชนเราก็ไปร่วมกันทำข่าวค่ะสำหรับเทศกาลภูเก็ต Lobster Festival 2026เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11ละก็คือจะมีตลอดทั้งเดือนเป็นเทศกาลไปเลยสิงหาคมนี้1ถึง31สิงหาคมเพื่อจะประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับประเทศนานาชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งภูเก็ตเราเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแกสโตรโนมีอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มรายได้เพราะว่ามีกลุ่มประมงอะไรเงี้ยค่ะพื้นบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่นะพวกกุ้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีการ MOU กันค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์แบรนด์ภูเก็ต Lobster เนี่ยแหละแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีเป็นมาสคอตน้องจุ้ง
0: น้องจุ้งใช่ครับ
1: น
0: ้
1: องจุ้งก็คือกุ้งมังกรเป็นมาสคอตประจำจังหวัดภูเก็ตก็มา MOU กันมีพชนะคะมีพาณิชย์มีประมงมีเทศบาลตำบลฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวบริษัทดูรักสามัคคีภูเก็ตเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาแบรนด์ให้มีความเป็นอัตลักษณ์มากขึ้นแล้วก็มีการเอามาสคอตน้องจุ้งเนี่ยคือมาใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะในงานแถลงข่าวเขาก็นำเมนูมาจากร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆประมาณสัก13ร้าน13เมนูนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ากุ้งมังกรทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีกุ้งมังกรอบชี

0: นะคะข้าวซอยกุ้งมังกรกุ้งมังกรซาซิมิอันนี้มันต้องเป็นเมนูเด็ดอยู่ละนะคะ
1: ค
0: ั่วกลิ้งกุ้งมังกรเป็นเมนูแบบความใต้ผสมไปนะคะกุ้งมังกรคั่วเกลือนะคะ
1: วันนั้นเราเห็นหมดเลยนะที่เข้ามาโชว
0: ์แต่ว่าเราไม่ได้ทานเพราะว่า
1: อดทนไม่ไหว
0: คือคนเขาก็เยอะไงเขามีกิจกรรมแบบเยอะนะคะเราก็เลยเดี๋ยวค่อยไปหาทานก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตคือตลอดเดือนสิงหาคมนี้เขาก็จะมีร้านอาหารทั่วทั้งจังหวัดเลยประมาณสัก122ร้านเขาก็จะรังสรรค์เมนูเนี่ยแหละกุ้งมังกรทั้งหลายทั้งเมนูไทยญี่ปุ่นนะคะนานาชาติคือนักท่องเที่ยวมาก็จะได้ลิ้มลองรับประทานกันก็มีการคาดการณ์กันด้วยแล้วก็มีการจับคู่เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะจับคู่ธุรกิจเนี่ยค่ะคาดกันว่าช่วงเดือนนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาในช่วงเทศกาลประมาณสัก 30,000 คนก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดภูเก็ตเราไม่น้อยกว่า200ล้านบาท
1: นะครับ
0: จากกุ้งมังกรภูเก็ตนะคะ
1: นะฮะจริงๆคุณผู้ฟังปักหมุดไว้เลยว่าทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
0: จะเป็นช่วงนี้
1: จะเป็นช่วงนี้คือสัตว์มาแล้วสัก2ครั้งบางครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะฮะแล้วก็ในโรงแรมต่างๆร้านต่างๆเนี่ยก็จะจัดเมนูพิเศษแบบเนี้ยกุ้งมังกรแล้วก็ราคาพิเศษด้วยเขาเลยบอกว่าสิงหาเนี่ยให้พาแม่มากินกุ้งมังกรที่จังหวัดภูเก็ตเราก็จัดเป็นเทศกาลเลยในแต่ละที่นะฮะ
0: เชิญชวนกันด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เที่ยงกับอีก45นาทีนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะทักทายคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองนะคะ
0: ครับ
1: คุณชัยมงคลนะคะบอกว่าสวัสดีครับค่ะส่วนน้องต้นน้ำบอกว่าสุราษฎร์เที่ยงนี้แล้วก็ครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาแดดดีมากสภาพอากาศร้อนนะคะตั้งแต่แดดส่องแดดมาการจราจรปกติท่องเที่ยวไปด้วยดีโอ้โห
0: ดีช่วงนี้ท่องเที่ยวน่าจะดีนะเพราะว่าวัน2วันก่อนก็มีฝนตกอย่างคุณกันกนิษฐ์เองก็ไปล่องแพเถาที่อะไรนะที่พังงาที่ล่องห่วงยางล่องแพไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่พังงาที่พังงา
1: ก่อนเคียงคู่อย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่น่าจะประมาณนั้นนะน้ำแบบว่ากำลังดีเลยนะฮะ
1: ช่วงนี้น้ำ
0: ช่วงนี
1: ้ใช่ช่วงนี้น้ำเยอะถ้าจะไปล่องก็ต้องไปตอนนี้แหละนะเคยไปแถวเขาเรียกอะไรนะสองแพรกหรอไม่แน่ใจพังงา
0: ใช่สองแพรก
1: โอ้อันนั้นมันมาก
0: ใช่
1: เป็นแบบห่วงยาง
0: แรงมาก
1: เป็นแบบเรือยาง
0: สนุกมันต้องพลิกความด้วยถึงจะสนุก
1: ไม่ความ
0: เอาไม่ความเหรอ
1: คือเขาคนพายเขาเก่งนะแต่ที่นั่นก็สนุกไปอีกที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ลองดูนะถ้าจะไปเที่ยวช่วงนี้นี่พังงาตอบโจทย์เลยนะน้ำกำลังดีเลย
1: นะ
0: ครับไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้มีภูเก็ตโมเดลที่โน่นเขาก็มีสงขลาโมเดลด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะฮะลองไปติดตามรายละเอียดจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลานะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการขับเคลื่อนสงขลาโมเดลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติของรัฐบาลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการสงขลาโมเดลเกิดขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดสงขลาครอบคลุม4มิติได้แก่การป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยเน้นมาตรการรีเอ็กซ์เรย์ประชากรกลุ่มเป้าหมายกว่า 900,000 คนตั้งแต่อายุ 12 ถึง 65 ปีซึ่งครอบคลุมทั้งข้าราชการชุมชนสถานประกอบการและศาสนสถานคาดว่าจะพบผู้เสพประมาณ 9,000 คนและมีผู้เข้าสู่ระบบการบำบัดในช่วงแรกประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนโดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองในการค้นหาผู้เสพตำรวจในการขยายผลการจับกลุ่มผู้ค้าและสาธารณสุขในการบำบัดรักษาโครงการนี้มีแผนดำเนินการนำร่องใน10อำเภอแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ก่อนจะขยายผลให้ครบทั้งจังหวัดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดเหตุรุนแรงและปัญหาสังคมในด้านกระบวนการบำบัดรักษาใช้ระบบคัดกรองอาการทางจิตแบ่งตามสีเขียวเหลืองส้มแดงและยกเลิกการส่ง

0: ัวผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งกลับบ้านทันทีหลังฉีดยาแต่จะใช้นโยบายให้กลุ่มสีส้มและสีแดงต้องนอนโรงพยาบาลทุกรายในเตียงเฉพาะของโรงพยาบาลชุมชนก่อนส่งต่อไปบำบัดระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลทั้ง17แห่งรวมกว่า400เตียงซึ่งถือเป็นระบบการบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่าการบำบัดแบบนอนโรงพยาบาลนาน 3-4 เดือนมีอัตราความสำเร็จในการเลิกยาได้ต่อเนื่อง1ปีอยู่ที่ประมาณ 27% ซึ่งสูงกว่าการบำบัดในชุมชนที่สำเร็จไม่ถึง 10% จึงเป็นเหตุผลที่โครงการเน้นการนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดในสถานพยาบาลอย่างจริงจังส่วนโครงการสมิลาโฟบัดดี้ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานแบบมีระบบ4สหายดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนได้แก่อสม.บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครองตำรวจและภาคีในชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองติดตามและความช่วยเหลือในทุกมิติตั้งแต่การเข้าถึงการบำบัดรักษาการดูแลหลังการรักษาไปจนถึงการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำและการก่อเหตุจากภาวะจิตเวททางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีการระบาดเนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่พักและทางผ่านของสารเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนกระจายสู่ชุมชนหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาเห็นผลสัมฤทธิ์จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนด้านการปราบปรามใช้กำลังร่วมระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในการตัดวงจรการค้าขณะที่ด้านการบำบัดฟื้นฟูได้มอบหมายให้นายอำเภอในฐานะผู้นำฝ่ายปกครองเข้ามารับบทหลักในการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรตั้งแต่การควบคุมตัวการส่งเข้าศูนย์บำบัดตลอดจนการติดตามดูแลเมื่อผู้ป่วยคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงจากเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลั่งรุนแรงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แสดงความห่วงใยต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเน้นย้ำให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดซึ่งมีเพียง2ทางจบคือไม่ติดคุกก็เสียชีวิตพร้อมสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นกีฬาและโครงการ 2B Number 1 ควบคู่กันไปกับการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจังหวัดยังได้นำโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนแม่ของแผ่นดินมาส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมทั้งยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูลลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนะฮะซึ่งภูเก็ตเราเองก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ
2: คือทุกพื้นที่อ่ะนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่บอกว่ามันจริงๆมันมีหลายมิตินะ
1: ค
2: นเสพคนค้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ในมิติของการก่อเหตุจากภาวะจิตเวชนะนั่งฟังอยู่เมื่อสักครู่ก
1: ็
2: คือคลั่งยาแล้วทำร้ายคนในครอบครัวส
1: ัง
2: คมไม่ปลอดภัยหมู่บ้านไม่ปลอดภัยชุมชนไม่ปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกัน
1: น่าเป็นห่วงนะฮะนะครับนั่นคือจากอสมท.สงขลานะครับผม
2: มาดูใกล้ๆนะคะที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะป
1: ี
2: นี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าพายูนโอ้โหเสียชีวิตไปหลายตัวมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นซากของลูกพายูนเพศผู้ค่ะหลังได้รับแจ้งว่าพบเกยชายฝั่งบริเวณเนินนางนอนบ้านบางจันที่ตำบลเลาะโยงอำเภอตะกั่วทุ่งของพังงานะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าซากก็อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วล่ะมีความยาวประมาณสัก1เมตรน
1: ้
2: ำหนักประมาณสัก 23.8 กิโลกรัมที่สำคัญก็คือส่วนหัวกับส่วนหางนี่คือหายไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกตัดออกหลังจากที่พายุเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะคะหากเป็นการกระทำของบุคคลก็จะผิดนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มีโทษจำคุกนะ 3-15 ปีหรือว่าปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
1: ครับ
2: เบื้องต้นก็ยังไม่สามารถระบุการเสียชีวิตของลูกพยูนได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็นำซากเนี่ยไปบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.โคกกลอยก่อนที่จะส่งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิริธารที่ภูเก็ตเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็หาสาเหตุการตายต่อไปค่ะทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือพบซากพยูนเนี่ยมากถึง5ตัวเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันอันนี้มีข้อมูลจากการคาดการณ์โดยอ้างอิงจากรายงานการบินสำ

0: รวจเมื่อปี68โดยกรมทช.นะคะ
1: ครับ
0: รวม203ตัวแล้วพอเอามาลบกับการตายในปี68ตอนนี้คือเหลือพยูนอยู่ประมาณสัก168ตัวเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากนะคะ
1: ครับ
0: มีสถิติพยูนข

0: หรือว่าพลัดหลงจากแม่บ้างซึ่งส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรอดเพราะพยูนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องติดแม่อย่างเงี้ยค่ะสถิติพยูนไทยนะคะอันนี้มาดูที่ตายนะปี48 385ตัวปี48ขอไปครับปี2548จนถึงปัจจุบันนะคะใช่ปี69เนี่ย10ตัวอย่างที่บอกไปปี68เนี่ย25ตัวป
1: ี
0: 67เนี่ย48ตัวปี66 40ตัวปี65 19ตัวปี64 25ตัวแล้วก็ปี48ถึง63เนี่ย218ตัวคือรวมๆเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปเยอะมาก
1: 385ต
0: ั
1: ว
0: ใช่นะคะนี่เป็นข้อมูลจากเพจของคุณธีรศักดิ์นะซึ่งก็จะเก็บข้อมูลสถิติแล้วก็ทำงานกับกรมทช. อยู่ด้วยนะคะ คือก็ต้องช่วยกันนะคะไม่อยากให้มันแบบสูญสิ้นไปในยุคของเราเนาะถ
1: ้
0: าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะถิ่นอาศัยของพยูนก็คือฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยพบเห็นพยูนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยค่ะแจ้งไปที่สายด่วนทช.ได้เลย1362ค่ะ
1: ครับนะฮะทีนี้เราไปกันที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยดีกว่านะครับเขาก็ไปช่วยชีวิตปลาทะเลเกือบร้อยตัวเลยนะเพราะว่าไปพบลอบดักปลาผิดกฎหมายกลางแนวปะการังที่เกาะบิดะนอกนะฮะซึ่งทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะฮะนายแสงสุรีส่องทองนะครับได้ออกมาบอกว่าเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีการไปลาดตระเวนนะครับก็ไปเจอลอบดักปลาขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะบิดะนอกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ติดอยู่ภายในรอบนะฮะป้องกันการสูญเสียนั่นเองนะครับจากการตรวจสอบใต้น้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปเจอปลาหลากหลายชนิดเลยนะอยู่ในรอบดักปลานี่เกือบร้อยตัวก็เลยดำเนินการเปิดอวนบริเวณส่วนบนของรอบนะฮะแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ำทั้งหมดเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะฮะเนื่องจากว่ารอบดักปลามีขนาดใหญ่ครับแล้วก็สภาพพื้นที่ใต้น้ำบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการจัดเก็บเครื่องมือประมงขึ้นมาจากในทะเลทันทีนะฮะเจ้าหน้าที่เขาต้องบันทึกภาพแล้วก็พิกัดตำแหน่งเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็วางแผนดำเนินการจัดเก็บรอบนี้ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเกาะบิดะนอกเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงของโลกนะฮะเห็นบอกว่ามีความหลากหลายของแนวปะการังน้ำตื้นแล้วก็สัตว์ทะเลแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวกันเยอะมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการลักลอบวางรอบดักปลาในเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้ก็เร่งสืบสวนหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่นะครับ
0: มีคลิปเห็นคลิปแล้วล่ะนะ
1: เห็นแวบๆอยู่เหมือนกัน
0: ใช่คือพอตัดปุ๊บเนี่ยปลาก็โอ้โหเป็นร้อยๆใช่ก็แบบทะลุออกมาจากรอบเลยค่ะนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
0: ค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก56นาทีนะครับ
0: ไปต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
1: ครับผม
0: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะค่ำของวันนี้นะคะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีโนรากว่า399ชีวิตเลยนะคะมาร่วมกันรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามมากๆค่ะซึ่งมีการจัดงานนะคะนครเมืองแห่งศิลป์ทาอารยธรรมขึ้นช่วงของวันที่1ถึง5สิงหาคมที่บริเวณศาลหลักเมืองของนครแล้วก็สนามหน้าเมืองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองนะคะก็โอ้โหดูละมีพี่น้องประชาชนชาวนครผู้ที่มีความศรัทธาก็เดินทางไปจำนวนมากเลยนะคะจะมีพิธีบวงสรวงตลอด5วันเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็การแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้านะคะการแสดงทางวัฒนธรรมแสงสีเสียงนะคะไลติ้งต่างๆเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครนะคะไปกันได้เลยแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะประกวดพระเครื่องนกกรงหัวจุกสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นค่ะรู้สึกจะมีพิธีเปิดวันนี้นะคะ3สิงหาคมมีขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆโอ้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าไปเที่ยวมากเมืองนครช่วงนี้นะคะ
1: ได
0: ้ดีเจดิวนะอสมทนครด้วยนะคะ
1: นะฮะมาที่จังหวัดชุมพร
0: ทายละอาจารย์
1: เป็นการแข่งขันดนตรี Rockwell Music Competition 2026นะฮะซึ่งก็เป็นปีแรกครับที่เขาเปิดเวทีเยาวชนทั่วประเทศมาแสดงความ

0: สามารถได้ดนตรีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ปรากฏว่ามีทีมสมัครเข้าร่วมเนี่ย72วงนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีวงผ่านคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน13ปี17วงไม่เกิน18ปี25วงนะฮะกำหนดก็คือแสดงสด1เพลงห้ามใช้ซีเควนเซอร์หรือว่าแบ็คกิ้งแทร็กนะฮะก็จะให้คัดเลือกเหลือรุ่นละ8แล้วก็10วงนะครับก็สู่รอบชิงนะฮะการแข่งขันเนี่ยมีรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับก็จะได้รับรางวัลไปนะครับก็ปรากฏว่าเด็กภูเก็ตของเราคว้าแชมป์นะฮะแล้วก็รางวัลพิเศษด้วยรางวัลเรียบเรียงเพลงยอดเยี่ยมนะฮะการแข่งขันวงดนตรี Rockwell Music Band Competition 2026ก็คือวง Fifth Element นะฮะมีน้องฟินฟินน้องชิโน่น้องภูมิน้องแทนน้องยาริสน้องเปียโนแล้วก็น้อง MK นะฮะก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุไม่เกิน13ปีด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนผลทั้งหมดก็น่าจะมีทางหน้าเพจเราสมัครคอยชุมพรจะติดตามกันได้นะคะตอนนี้กระแสดนตรีกำลังมานะคะก็สนับสนุนน้องๆเอาล่ะหมดเวลาเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่ปากใต้บ้านเราอสมทภูเก็ตค่ะวันนี้ดีเจแจงโรจนาค่ะ
0: ครับผมชินภัทรนะฮะเราลากันไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Mcard Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมทภูเก็ต
3: นี้เวลา 13:00 น. Mcard Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังเผยอาการตำรวจตากใบ4นายที่ถูกคนร้ายยิงวานนี้2ใน4นายอาการสาหัสกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบระหว่างเข้าปฏิบัติการภารกิจตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนปาล์มบ้านกูบูหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสวนหาข่าวเป้าหมายยาเสพติดส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่บาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบจากการขยายผลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีนายซอบรีอายุ47ปีและนายอับดุลกากิมอายุ22ปีผู้ถูกควบคุมยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอนุทินเรียกผบ.ตร.เลขาปปท.เข้าทำเนียบคาดถกปมทุจริตกงสอบท้องถิ่นก่อนประชุมบ่ายนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงเที่ยงจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่ามีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดว่าจะเข้าหารือ ี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะมีการประชุมในเวลา14นาฬิกาวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4สิงหาคมนี้คณะกรรมการชุดของนายประกรณ์จะสรุปมูลเหตุรวมถึงช่องทางการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจากนั้น6สิงหาคมเวลา 13:30 นจะมีการประชุมกกลางโดยก่อนหน้านี้การเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมหนึ่งในนั้นคือการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2568และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินการภายหลังกสทมีประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
15: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระค่ะและความบันเทิงติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะ Mcord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะเจอกันยามบ่ายนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังเดือนนี้นะคะเป็น1เดือนค่ะที่มีความสำคัญโดยเฉพาะคุณแม่ทั้งหลายกับวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะก็สัปดาห์หน้านะเพราะว่าสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของต้นเดือนสิงหาค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนนะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ารวดเร็วเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ฟัง3สิงหาคม2569ค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นในการทำงานนะคะสัปดาห์แรกของเดือนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีประเด็น

0: ข่าวสารต่างๆนะคะที่เราจะนำมารายงานพูดคุยกันที่นี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของงานเพลงด้วยนะคะร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง0776415670นะคะ0776415670ค่ะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของงานเพลงค่ะมาผ่อนคลายสบายใจให้คุณได้ฟังกันยามบ่ายๆแบบนี้ด้วยหลายๆคนนะคะเข้าสู่การทำงานและบางคนก็อาจจะรับประทานอาหารกันอยู่นะคะหรือบางคนขับรถใช้รถใช้ถนนแล้วเปิดวิทยุอสมทของเราฟังกันอยู่เป็นเพื่อนร่วมการเดินทางนะคะแล้วก็ให้ทุกเส้นทางเนี่ยปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะขับรถใกล้ๆแบบไหนอย่างไรช่วงแรกค่ะข่าวสารพยากรณ์อากาศช่วงนี้ยังมีเรื่องของฝนฟ้าหรือเปล่านะคะดูสภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศค่ะประจำวันที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะในช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ40-60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะหรือฝั่งอันดามันในช่วงนี้จนถึงวันที่7สิงหาคมยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะ60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะเรียกได้ว่าโซนอันดามันนะยังมีเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่บ้านเราฝนก็เล็กน้อยนะคะมาดูสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ค่ะจังหวัดชุมพรบ้านเราสภาพอากาศเป็นอย่างไรฝนมากน้อยขนาดไหนจริงๆยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ชุมพรบ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะก็อยู่ในช่วงของกลางๆค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกันค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือในช่วงแรกสำหรับเรื่องราวของข่าวสารสภาพดินฟ้าอากาศที่นำมารายงานกันนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงค่ะสำหรับเพลงนี้ตามคำแนะนำจากลุงบุญช่วยรีบแนะนำกันมานะคะกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่รีบโทรมาขอเพลงก่อนล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับเพลงที่ลุงบุญช่วยแนะนำมาก็คืออกหักจากปากใต้ค่ะเดี๋ยวเลือกให้ฟังนะคะว่ามีฉบับของใครบ้างซึ่งจริงๆแล้วมีหลายฉบับมากสำหรับเพลงนี้นะคะอกหักจากปากใต้รอสักครู่หนึ่งสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงไหนนะคะก็ยังคงแนะนำกันมาได้ค่ะคุณผู้ฟังทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยามบ่ายๆตรงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คืออกหักจากปากใต้ทำไมเพลงมาช้ามากนะคะพิมพ์เพลงไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเพลงยังไม่มานะคะมีแต่อกหักอย่างอื่นค่ะอกหักจากปากใต้เนี่ยยังไม่ยอมมานะคะรอแป๊บนึงละกันค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆก็ต้องอดใจรอกันสักครู่นึงนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราค่ะเรามีทั้งข่าวสารแล้วก็มีทั้งเรื่องของงานเพลงเพราะๆนะคะมาเติมเต็มค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: ฟังเพลงกันไปฟังสิ่งดีๆกันไปในช่วงนี้นะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆกับคุณผู้ฟังที่จะเอามานะคะแจ้งกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะยามบ่ายแบบนี้ค่ะได้กาแฟนะคะสักแก้วนึงสักถ้วยนึงวันนี้อย่าลืมค่ะเจาะจงกันเลยนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับกาแฟชุมพรบ้านเราค่ะแล้วก็สอบถามหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณเลยนะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมก็0936763606นะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะลองแล้วติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเลยค่ะและสำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะปุ๋ย Black Cat ค่ะและยาเชื้อราแคทวันนะคะวันนี้ใช้ควบคู่กันไปเลยค่ะรับรองว่าเห็นผลอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องลังเลค่ะนะรีบตัดสินใจซื้อกันได้เลยนะสำหรับใครที่

ได้ติดตามนะคะรายการเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่เกียร์นะคะบริษัทเกียรติประธานพรเนี่ยเขาจัดโปรพิเศษกันอยู่นะคะแต่ว่าต้องรีบด่วนนะคะเพราะว่าจะหมดเขตแล้วนะคะเพราะว่ายาชราเนี่ยเขาซื้อ1แถม1กันไปเลยนะคะก็รีบติดต่อสอบถามกันได้ที่0634596939 0634596939ค่ะแล้วก็วันนี้พี่น้องเกษตรกรนะคะอยากจะฟื้นฟูนะคะอยากจะทำต้นซูมๆให้มันเป็นต้นดีคุณภาพดีนะคะปุ๋ย Black Cat ช่วยคุณได้1ชุด 1,980 บาทค่ะยังคงมีโปรโมชั่นดีๆรอกันอยู่นะคะสนใจรายละเอียดเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939นะคะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลสนับสนุนกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนแล้วก็มีงานเพลงค่ะ2สายที่แนะนำมาจากลำทราย1สายพี่แป้นนะคะกับเพลงของน้องครีมค่ะใครจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็สายจากปากน้ำชุมพรนะคะรอมานานทรมานใจของน้องกระแตอาสยามใช่ไหมเดี๋ยวยังไงค้นหาให้แต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวต่างๆที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่ของชุมพรอีกข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังยังไงรอติดตามกันค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือที่เรียกว่าปาดหน้าใช้มือถือขณะขับรถขับจี้ท้ายคันหน้าง่วงนอนเครียดมึนเมาวางขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นที่สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: สายเปลสายใจนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะพี่เขียวแนะนำมานะคะจัดให้ฟังกันไปค่ะยังมีจากน้องเอ๋ปากน้ำนะคะพี่สาวในเมืองด้วยพี่สาวในเมืองชุมพรนะคะเดี๋ยวอดใจรอค่ะคุณผู้ฟังติดตามเพลงนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามประเด็นข่าวกันก่อนละกันนะคะในช่วงของ News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: สำหรับวันนี้ก็เอาข่าวมาเล่ามาอ่านนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันเพราะว่าสืบเนื่องจากว่าเราก็ได้ติดตามข่าวนี้กันมาตั้งแต่ในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่ามีการไปบุกค้นโกดังมะพร้าวปล่อยเช่าค่ะยึดสินค้าต้องสงสัยนะคะหนีภาษีมูลค่าหลายสิบล้านเลยค่ะนะคะหลายสิบล้านบาทนะคุณผู้ฟังคือของเยอะจริงๆหลายคนอาจจะได้เห็นภาพข่าวทั้งทางสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์นะคะส่วนทางสื่อวิทยุวันนี้เนี่ยก็นำรายละเอียดข้อมูลค่ะมาบอกเล่ากันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็สนที่กำลังหลายหน่วยงานเลยค่ะเข้าไปตรวจค้นนะคะตรวจสอบโกดังมะพร้าวขนาดใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะคะว่าภายในเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่เก็บสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีก่อนที่จะพบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสื้อผ้ามือสองแล้วก็สินค้าอีกหลายรายการจำนวนมหาศาลเลยค่ะเบื้องต้นก็มีการอายัดเอาไว้ตรวจสอบนะคะคาดว่ามูลค่าหลายสิบล้านบาทนะคะในขณะที่เจ้าของโกดังเนี่ยยืนยันค่ะว่าเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งหมดนะคะพร้อมระบุค่ะว่าได้แจ้งให้ผู้เช่าเนี่ยนำสินค้าออกหลังจากหมดสัญญาเช่าแล้วแต่ยังไม่มีการขนย้ายจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะระหว่างการขยายผลหาที่มาของสินค้าดังกล่าวนะคะแล้วก็จะตรวจสอบค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.จังหวัดชุมพรค่ะนำโดยพันตรีกอบศักดิ์นาคหานนะคะหัวหน้าชุดชรต403ส่วนที่กำลังร่วมกับอำเภอท่าแซะกรมศุลกากรตำรวจสภ.ท่าแซะฝ่ายปกครองก็นำหมายค้นเข้าตรวจสอบโกดังมะพร้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะหลังสืบทราบค่ะว่าภายในเนี่ยอาจจะมีการเก็บสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีหลายประเภทนะคะซึ่งดูจากภาพข่าวแล้วคุณผู้ฟังก็มีทั้งแอร์นะคะแล้วก็มีทีวีนะคะสินค้าอีกหลายชนิดเลยค่ะมีการตรวจสอบนะคะตรวจค้นก็มีนางสาวฟ้าค่ะน้องสาวของเจ้าของโกดังนะคะเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยโกดังแห่งนี้นี่มีเนื้อที่กว่า10ไร่นะคะมีอาคารเก็บสินค้าหลายหลังเลยค่ะตรวจสอบโกดังแรกนะคะอยู่ติดกับสำนักงานเนี่ยก็พบโทรทัศน์ LED ขนาด85นิ้ว55นิ้วแล้วก็43นิ้วจำนวนมากนะคะรวมทั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์อีกหลายรายการค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณด้านนอกเนี่ยยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายขนาดจำนวนมากค่ะมีการประเมินนะคะสินค้าดังกล่าวเนี่ยประมาณ 50-60 ตู้มูลค่านะคะมหาศาลแล้วคุณผู้ฟังนะคะส่วนโกดัง2นะคะโกดังหลังที่2เนี่ยเขาก็ไปพบโคมไฟ LED เชิงเทียนแล้วก็ถังพลาสติกสีน้ำเงินขนาด20ลิตรนะคะภายในเนี่ยบรรจุของเหลวสีขาวซึ่งก็ได้เก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์ตรวจหาชนิดของสารดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับโกดังหลังที่3เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดโซ่เปิดประตูเข้าไปนะคะก่อนที่จะไปตรวจสอบพบเจอเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์จำนวนมากค่ะโดยไม่พบป้ายแสดงการเสียภาษีอากรนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระสอบที่บรรจุเสื้อผ้าหมวกรองเท้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มมือสองค่ะซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าผลิตในประเทศจีนนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมอายัดสินค้าดังกล่าวทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบนะคะโดยประเมินมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยก็หลายสิบล้านค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางด้านนางสาวฟ้านะคะเปิดเผยว่าตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวนะคะพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของโกดังเนี่ยมอบหมายให้นำเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ชี้จุดจัดเก็บสินค้าเท่านั้นส่วนรายละเอียดของสินค้าเนี่ยไม่ทราบนะคะเนื่องจากผู้เช่าเนี่ยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา2เดือนค่ะแล้วก็มีกำหนดเข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องสินค้าทั้งหมดด้วยนะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำเสนอข่าวนะคะที่บอกว่าโกดังอาจจะไปเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะทำให้ธุรกิจรับซื้อมะพร้าวของครอบครัวซึ่งดำเนินกิจการมากว่า30ปีเนี่ยได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียงแล้วก็ความเชื่อมั่นจากคู่ค้าทั่วประเทศนะคะก็ต้องไปแจ้งดำเนินคดีกับเพจด้วยนะคะที่บางทีเนี่ยยังไม่ได้มีการสืบค้นสืบข้อมูลอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารก็นำรถบรรทุกจากมณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรจำนวน3คันไปค้นขออภัยค่ะไปขนย้ายสินค้าทั้งหมดนะคะไปเก็บรักษาเอาไว้ที่ด่านศุลกากรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อรอให้เจ้าของสินค้าเนี่ยนำเอกสารมาแสดงภายใน30วันนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยเป็นชาวจังหวัดชลบุรีค่ะเช่าพื้นที่สินค้าเป็นเวลา2เดือนนะคะเนี่ยอัตราเดือนละ 50,000 บาทค่ะรวมค่าเช่าแล้วก็ได้ 100,000 บาทซึ่งก็ไม่น้อยใช่ไหมคะก็ได้ชำระจำนวนเงินเนี่ยครบถ้วนแล้วแล้วก็สินค้าเนี่ยนะคะขออภัยค่ะสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดไปค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าของโกดังก็ระบุนะคะว่าได้แจ้งให้ผู้เช่าเนี่ยนำสินค้าออกจากพื้นที่แล้วแต่ก็ยังไม่มาดำเนินการนะคะจนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีชายหญิงอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทชิปปิ้งแล้วก็ทนายความนะคะที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของสินค้าเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแต่ก็ยังไม่สามารถนำเอกสารหรือว่าข้อมูลที่ทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยยุติได้เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการอายัดสินค้าทั้งหมดเอาไว้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะตรวจสอบต้นทางปลายทางแล้วก็เส้นทางการขนส่งสินค้านะคะรวมไปถึงอาจจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามีการเชื่อมโยงไปกับขบวนการที่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวหรือไม่อย่างไรก็รอรายละเอียดข้อมูลกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะสำหรับข่าวสารตรงนี้นะคะนี่ก็นำข้อมูลข่าวมาจากสวีนิวส์นะคะที่เอารายละเอียดข่าวเนี่ยมารายงานพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้กับประเด็นข่าว News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

รอมานานทรมานหัวใจนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะของน้องกระแตอาสยามนั่นเองนะคะมีเวลาในช่วงนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ฟังกันอีก2เพลงตามคำแนะนำนะคะโบรักสีดำจากพี่สาวในเมืองค่ะมนรักลูกทุ่งด้วยสาวสวยหมู่5นาพยานะคะติดตามฟังอยู่ทาง Facebook Live นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายๆกำลังใจที่อาจจะฟังอยู่คลื่นวิทยุทั้ง 90.75 104.75 หรือว่าอาจจะฟังผ่านทาง Facebook Live

นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆก็พยายามที่จะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของกีฬานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาก็จะมีการ เปิดนะคะกีฬาค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นกีฬาเยาวชนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กีฬาใหญ่ของอบจ.เนี่ยจัดผ่านพ้นกันไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกีฬาค่ะที่มีความสำคัญกับน้องๆนักเรียนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแถลงข่าวรายงานข่าวกันไปนะคะสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ในเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มาในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เนี่ยก็จะมีพิธีเปิดนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายประเภทเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรค่ะก็มีการกำหนดนะคะจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพรประจำปี2569วันที่8ถึง16สิงหาคมนี้นะคะณสนามกีฬาภายในจังหวัดชุมพรค่ะโดยพิธีเปิดนะคะวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะคะอันนี้ก็จะมีพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการในช่วงเย็น 17:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขบวนพาเหรดนักกีฬานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีในส่วนของกีฬานะคะที่จัดแข่งขันครั้งนี้เนี่ยหลายชนิดกีฬานะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่า อาจจะยังไงล่ะฝึกซ้อมกันเอาไว้นะก็มาทำการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะหาดาวรุ่งค่ะในการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะคะซึ่งจะมีขบวนพาเหรดนะคะจาก4โรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็จะมีชุดการแสดงวิจิตราบาติกนะคะนี่เป็นการโชว์อัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของผ้าบาติกชุมพรจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาค่ายนะคะจำนวน40คนค่ะแล้วก็มีการแสดงชุดที่2นะคะเยาวชนสารศาสตร์ศิลป์ถิ่นชุมพรนะคะแสดงถึงอัตลักษณ์แล้วก็มนต์เสน่ห์ของดีเมืองชุมพรนะคะจากนักเรียน6โรงเรียนค่ะในสังกัดสพปเขต1นะคะจำนวน160คนเลยค่ะเรียกได้ว่าการแสดงเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการวิ่งครบเพลิงนะคะจุดพลุแสงสีเสียงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะดังนั้นใครที่มีโอกาสมีเวลาเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนมานะคะร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนั่นเองนะคะเพราะว่าชนิดของกีฬาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีเยอะมากนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้นำเสนอข่าวกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังในส่วนของการแถลงข่าวที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะเดือนนี้ก็จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็เชียร์ค่ะน้องๆเยาวชนคนชุมพรนะคะเพราะว่ามีหลากหลายชนิดกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีมนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ได้มาชมนะคะเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะส่งท้ายด้วยโบรักสีดำก่อนแล้วกันนะคะส่วนมนรักลูกทุ่งนะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะสาวสวยหมู่ห้านาพญานิ่งเงียบหายไปแล้วนะช่วงหน้ายังไงโทรมาให้ติดหน้าไมค์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ส่งท้ายกันไปก่อนด้วยเพลงนี้นะคะโบรักสีดำของคุณสิริพรอำไพพงศ์ค่ะจบเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและเจอโอต่อช่วงหน้าค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: รัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวส่วนพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นั้นต้องถามประชาชนขณะที่การซักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกเหมือนกันเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกพิเศษใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่เข้าคุกไปหลายคนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบแล้วทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากส่วนหากอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องประเด็นหัวสว.ขึ้นมาด้วยนายอนุทินย้อนถามว่าหัวสว.เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิปรายรัฐบาลและตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งสว.เกิดเมื่อปี2567ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน1เมษายน2569และในการอภิปรายไม่มีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวและไม่มีองครักษ์พิทักษ์ครม.วรสิทธิ์เผยสิงหาคมนี้พวกทุจริตท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งใครเอี่ยวโดนโทษอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้ากสทอีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในวันพุธที่5สิงหาคมจากนั้นวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบจากนั้นจะไปที่กจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถอดถอนออกต่อไปขณะที่ผ่านมาแล้ว1เดือนและกำลังทำเรื่องของการจับทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนับหมื่นคนและคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนซึ่งการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประชุมกสทและกกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6-7 สิงหาคมทางนี้จะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งในจำนวน 5,925 คนหากใครเกี่ยวข้องจะโดนคดีอาญาและคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องจะต้องถูกคดีอาญาด้วยเนวินโพสต์แจงดราม่ากางเกงขาสั้นทำพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยืนยันใส่แบบนี้บวงสรวงจตุคามรามเทพกว่า10ปีเคารพศรัทธาด้วยหัวใจนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยระบุว่าตนเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทุกปีจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรและจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองสำหรับประเด็นการแต่ง

0: แต่งกายนายเนวินระบุว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายได้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมนต์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอนรุมนที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุมชัดเจนนะคะฟังได้ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองด้วยนะคะแล้วก็นี่คือเพลงที่ขอมาจากช่วงที่แล้วนะเปิดไม่ทันเปิดฟังช่วงนี้ไม่รู้ยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะคะสาวสวยหมู่5นาพยานะคะแล้วก็ในช่วงนี้นี่คนแถวท่าชนะสุราษฎร์ธานีค่ะโทรมาขอเพลงนะไม่ได้คุยกันนานมากแล้วเป็นปีกว่าแล้วนะสำหรับนางอท่าชนะกับเพลงนี้ขอเดินด้วยคนค่ะของไม้เมืองนะคะเดี๋ยวนะคะจัดให้ได้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังนะคะร่วมพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง077-641-567นะคะ077-641-567หลังจากจบเพลงนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเพราะเราเปิดถึง5สายนะคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ

0: ขอเดินด้วยคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังค่ะมากันเยอะในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะมาในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วสายแรกก็พร้อมแล้วด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณโอ
0: ๋ว้าววันนี้โทรติดสายแรกเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่อีพนารายณ์นะคะ
2: เลย
0: ค่ะโทรปุ๊บติดปั๊บเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้พี่อีเลือกเพลงไหนให้แฟนๆรายการฟังกันหน่อยจ้า
2: เพลงใหม่ๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: เอาของใครดีแฮะ
0: ตอนนี้มีหลังไมค์ที่ขอมาถ้าคิดไม่ออกนะคะเพนจ๋าลาก่อนคนถูกของของเมนทอนเลิกกันแต่ไม่เลิกเจ็บตอนนี้หลังไมค์
2: เลิกกันไม่เลิกเจ็บมั้งค่ะ
0: เอาเลิกกันแต่ไม่เลิกเจ็บนะคะ
2: ของใครอะคะคุณโอ๋
0: ของคุณไผ่พงศธรค่ะ
2: อ๋อโอเคคุณไผ่ก็ได
0: ้ได้ค่ะเพราะว่านึกไม่ออกก็เลยมีตัวเลือกให้เลือกค่ะได้เน
2: า
0: ะวันนี้
2: นะคะมาเป็นทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่ฟังรายการอยู
0: ่โอเคได้เลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ดีเจด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมอบให้ดีเจนี่สำคัญเลยค่ะเดี๋ยวไม่มอบดีเจไม่เปิดเพลงไม่จริงค่ะนะคะดีเจใจดีอยู่แล้วนะคะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นั
3: ทค่ะ
0: จ้าเป็นยังไงบ้างคะแถวทุ่งตะโกวันนี
3: ้ร้อนมากไฟก็ดับด้วย
0: โอ้ยร้อนอีกไฟดับอีกกินน้ำแข็งน้ำแข็งช่วยได้เปล่าก็ไม่รู้
3: น้ำแข็งทำไงอ่ะน้ำแข็งมันอยู่ในรังเอาไงอ่ะ
0: เดินไปเอาพี่นัทวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะมีเพลงในใจแล้วหรือยัง
3: มีแล้วคิดถึงคนหนึ่งคิดถึงใครคนหนึ่ง
0: คิดถึง
3: ใครคนหนึ่ง
0: ใครคนหนึ่ง
3: จากดวงตาคงทองค่ะ
0: โอ้คุณดวงตาคงทองนะ
3: ค่ะ
0: จ้ะโอเคส่งมอบเพลงนี
3: ้ให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะ
3: เหมาจ่ายค่ะ
0: เหมาจ่ายรวมกันไปเลยนะ
3: รวมไปเลยไม่ต้องจากไม่ต้องบอกว่าใคร
0: โอเคได้เลยค่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสายที่สองของเรานะคะคิดถึงใครคนหนึ่งของคุณดวงตาคงทองนะต่อมาค่ะสายที่สามของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนันทมน
0: ต์แถวแหลมทรายนะคะพี่แป้น
4: จ้า
0: จ้าวันนี
4: ้รู้สึกก็เหมือนเพลงหายไปแล้ว

0: ไหนอ๋อช่วงที่แล้วขอเพลง
1: แค่เพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: แค่เพื่อนแค่เพื่อนอืมชื่อแปลกมากเนาะเพื่อนก็ไม่เพื่อนแต่เป็นเพื่อนไปแล้ว
1: ใช่แอนอลดีแล้วก็ลองฟังดูสิว่าพร้อมไหม
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังช่วยกันฟังด้วยนะคะว่าพร้อมไม่พร้อม
1: มอบรูปเสียงรูปสายนะคะ
0: โอเคจัดไปค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะลืมแล้วลืมเอ่ยชื่อเพลงนี่ไงต้องโทรมาทวงโทรมาทวงถูกต้องแล้วนะคะสายต่อมาค่ะสายที่4สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีอีกรอบค่ะพี่เขียว
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีขอเพลงนี้สิครับ
0: เอาเพลงอะไรจ๊ะ
2: จ
0: ะ
2: ใช้ของจรัญมโนเพชรที่ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ของคุณจรัญมโนเพชรใช่ไหม
2: สาวสาวมอเตอร์ไซค
0: ์สาวมอเตอร์ไซค
2: ์ครับผมจรัญมโนเพชรนะครับ
0: ของคุณจรัญนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้ว
2: ครับผมเหมาใจทุกนิดทุกนามทุกเสียงทุกสายหน้าไม้เลยครับผม
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะพอฟังเพลงของคุณจรัญมโนเพชรแล้วอยากจะไปเที่ยวทางเหนือนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าก็ร้องเพลงเป็นแนวสไตล์แบบมีภาษาคำเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเนาะฟังแล้วแบบว่าอยากไปเที่ยวทางเหนืออีกแล้วนะคะสายต่อมาค่ะสายสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแม่เป็นไหนคะ
0: โอ้โหนานนานมาทีปรบมือให้หน่อย
3: โทรไม่ค
0: ่
3: อยติ ดหรอ
0: โทรไม่ค่อยติดหรอคะ
3: ไม่ครับ
0: ไม่ทันเขาไม่ทันเขาใช่ไหมวันนี้ทันนะ
3: ค่ะ
0: จ้ะ
3: น้องโอ้นี่วันนั้นพี่ติดตามเรื่องแมวอะไรนี่ตกลงก็สุดท้ายเป็นไงหาเจอ
0: ยังค่ะยังไม่เจอค่ะตอนนี้กำลังติดตามหาน้องส้มๆนะคะน้องส้มค่ะแมวส้มแล้วก็ชื่อน้องส้มด้วยต้องให้กำลังใจนะคะว่าเขาจะคือมีสัญญาณว่าจะเจอที่สถานีรถไฟชุมพรนะแต่ไม่รู้น้องเขาจะแอบอาจจะหลบอยู่ที่ไหนยังไงอยู่แต่ก็ยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะก็ให้กำลังใจเขาเนาะ
3: ค่ะ
0: ค่ะค่ะเอามาค่ะวันนี้เลือกเพลงไหนให้แฟนรายการฟังกันดีเอ่ย
3: อยากฟังเพลงของการตอง
0: การตองเพลงอะไรดีคะ
3: แก้บนวันก่อนก็ฟังดีแล้วก็อยากฟังอ
0: ีกแก้บนนะคะได้ร้องตามด้วยเนาะเพลงนี
3: ้ ฝ
0: ึ
3: กอย
0: ู่
3: ฝ
0: ึ
3: กอย
0: ู่ฝึกอยู่ใช่ไหมคะโอเคได้เลยส่งมอบให
3: ้ก็ทุกคนล่ะค่ะที่ฟังอยู่
0: ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวฝึกร้องฝึกร้องคล่องค่ะ
3: เช
0: ้
3: าๆอ๋อ
0: ได้เดี๋ยวฝึกร้องคล่องๆแล้วร้องหน้าไมค์นะคะสำหรับแก้บนโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ซ้อมๆไว้ก่อนนะคะจำเนื้อร้องให้ได้เนาะเดี๋ยวจะได้มาร้องหน้าไมค์ให้แฟนๆรายการของเราฟังบ้างนะคะอ่ะครบแล้วค่ะ5สายนะคุณผู้ฟังใครไม่ทันเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
4: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บนะคะของคุณไผ่พงศธรเพลงนี้เนี่ยพี่อิตรักขาวค่ะแนะนำมานะคะทางช่อง TikTokแล้วก็พี่อีทพนารายบอกเลือกไม่ถูกก็เลยมีเพลงให้เลือกนะคะพี่อีทพนารายก็เลยเลือกเพลงนี้มาพี่อีทกับพี่อีทนะคะ ขอบคุณมากแฟนรายการประจำของเราที่น่ารักตลอดนะคะต่อด้วยอีกสักเพลงนึงละกันค่ะสำหรับเพลงนี้ของคุณดวงตาคงทองนะคะพี่นัทค่ะแนะนำมาคิดถึงใครคนหนึ่งคนนั้นน่าจะเป็นใครสักคนอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนะคะจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวมาคุยกันค่ะเยอะแยะหลากหลายเลยนะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

เพลงใหม่ค่ะของน้องแอนอรดีนะสำหรับเพลงนี้แค่เพื่อนค่ะหรือว่าแค่เพื่อนนั่นแหละนะคะอ้าวจัดให้ฟังกันไปค่ะตามคำแนะนำเพลงเพราะๆที่คุณถามมานะคะพี่แป้นหมูสามแหลมทรายนั่นเองค่ะยังเหลือกี่เพลงเนี่ยสาวมอนเตอร์ไซค์ของคุณจรัญมโนเพชรนะคะแล้วก็สายจากละแมเมืองใหม่ค่ะเพลงของคุณก้านตองแก้บนหนุ่มมูเจ็ดหาดยายบอกมาหน้าไมค์ไม่ทันขอหลังไมค์ก็ได้วอนดีเจนะคะให้กับพี่อีพันรายแล้วก็สาวสวยหมู่ห้านาพยาด้วยพี่นกบางผาบอกว่าฟังร่วมกันไปทุกเพลงเลยให้ทุกคนได้มีโอกาสนะทางสายหน้าไมเพราะว่าพี่นกเขาฟังอยู่บ่อยฟังประจำอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะยังเหลือเพลงอะไรอ่ะเนาะเพนจ๋าลาก่อนอีกเนาะขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วยังไงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้จัดเพลงตามคิวที่เปิดสายหน้าไมกันมาก่อนนะคะก็จะเหลืออีก2เพลงก็คือสาวมอเตอร์ไซค์กับแก้บนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านค่ะหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักใช่ไหมคะเพราะว่าฝุ่นเยอะเนาะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ปัญหาเนี้ยจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิวาค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะ

อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายมากนะคะปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องก็จะมีหน้าจอสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับค่ะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนค่ะวันนี้คาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญไส้กรองระบบเฮปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยราคาโปรโมชั่นนะคะในช่วงนี้ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นเครื่องกรองฟอกแผ่นเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะแล้วก็รีบโทรกันด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟัง02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกชอบด้วยเลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะฝากกันเรียบร้อยสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้นะคะ

0: เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆสำหรับเพลงนี้แก้บนนะคะเอาจัดให้ฟังกันไปตามคำแนะนำค่ะ2เพลงต่อเนื่องฟังกันแบบยาวๆนะคะผ่อนคลายสบายใจกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของยามบ่ายๆแบบนี้นะคะก็อยู่ในช่วงสุขใจไปกับเพลงค่ะเดโอนรุมนนะคะและที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เข้าสู่เรื่องราวสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับในช่วงนี้สาระเรื่องอะไรติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังมีคนสงสัยหรือว่าข้องใจไหมคะว่าเกลือเนี่ยมีวันหมดอายุไหมเกลือที่เก็บไว้นานแล้วจับตัวเป็นก้อนน่ะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมนะคะเกลือบริสุทธิ์โดยทั่วไปแล้วไม่เน่าเสียค่ะเก็บได้นานนะคะเพราะว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความชื้นต่ำจุลินทรีย์จึงเติบโตได้ยากเก็บในภาชนะที่สะอาดปิดสนิทไม่มีน้ำหรือสิ่งสกปรกมาปนเปื้อนเกลือนะคะก็ยังใช้ปรุงอาหารแม้จะผ่านวันที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์มาแล้วก็ตามนะคะวันที่บนฉลากมักจะบอกช่วงเวลาที่ผลิตนะคะยังคงคุณภาพตามที่ผู้ผลิตรับรองค่ะรสชาติความร่วนสีกลิ่นแล้วก็ปริมาณสารอาหารนะคะไม่ได้หมายความว่าเมื่อผ่านวันดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเกลือจะเสียหรือว่าเป็นพิษทันทีนะคะก็มีหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐเขาระบุด้วยนะคะว่าวันที่บนอาหารเนี่ยเก็บได้นานจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคุณภาพมากกว่าความปลอดภัยค่ะเกลือนะคะสามารถเก็บได้นานค่ะแต่ปริมาณไอโอดีเนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงเมื่อสัมผัสกับอากาศความชื้นแล้วก็สภาพการเก็บที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะเมื่อเปิดภาชนะทิ้งไว้บ่อยครั้งดังนั้นเกลือเสริมไอโอดีเนี่ย

0: ควรจะใช้ภายในเวลาที่ระบุบนฉลากนะคะเพื่อให้ได้รับไอโอดีนตามปริมาณที่ผู้ผลิตเนี่ยกำหนดนะคะส่วนเกลือที่จับเป็นก้อนเนี่ยมักจะเกิดจากความการดูดความชื้นค่ะไม่ได้หมายความว่าเสียนะคะหากยังมีสีกลิ่นปกติไม่มีเชื้อราแมลงหรือว่าสิ่งสกปรกปนเปื้อนก็สามารถบี้ให้แตกแล้วก็นำไปใช้ได้แต่คุณภาพด้านความร่วนเนี่ยมันอาจจะลดลงใช่ไหมคะแล้วก็เกลือนะคะชนิดไหนเนี่ยยืดวันหมดอายุบนฉลากก็เกลือปรุงรสค่ะเช่นเกลือกระเทียมเกลือสมุนไพรเกลือพริกนะคะอาจจะมีส่วนผสมอย่างอื่นมันก็เลยอาจจะทำให้เสื่อมคุณภาพเร็วค่ะเกลือที่เติมน้ำมันหรือว่ากลิ่นรสเนี่ยอาจจะมีกลิ่นหืนหรือว่ารสชาติที่เปลี่ยนไปได้เกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยควรจะใช้ตามวันที่บนฉลากนะคะเพื่อรักษาปริมาณไอโอดีนค่ะผลิตภัณฑ์เกลือทดแทนซึ่งอาจจะมีโพแทสเซียมหรือว่าส่วนประกอบอื่นก็ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะคะแล้วควรจะทิ้งเกลือตอนไหนนะคะหากทิ้งเกลือเปียกน้ำจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนมีแมลงเชื้อราเศษอาหารหรือสารอื่นปนเปื้อนนะคะอาจจะรวมถึงเกลือที่เก็บไว้ในภาชนะซึ่งเคยบรรจุสารเคมีไม่ควรชิมเพื่อทดสอบความปลอดภัยนะคะดังนั้นสรุปค่ะว่าเกลือบริสุทธิ์โดยทั่วไปไม่มีวันหมดอายุในลักษณะที่เน่าเสียเหมือนกับอาหารสดนะคะหากเก็บแห้งสะอาดแล้วก็ไม่ปนเปื้อนแต่เกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยอาจจะสูญเสียไอโอดีนค่ะเมื่อเก็บไว้นานส่วนเกลือปรุงรสนะคะมีส่วนผสมอื่นที่อาจจะทำให้เสื่อมคุณภาพจึงควรยึดวันที่แล้วก็วิธีเก็บบนฉลากเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือเรื่องราวสาระนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าเกลือเนี่ยมันมีวันหมดอายุไหมนะคะก็เลยเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังดูจากเวลา2เพลงนะคะ2เพลงน่าจะพอดีนะสำหรับเพลงเพ็ญจ๋าลาก่อนค่ะแล้วก็วอนดีเจของคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะส่วนเพลงที่ถามมาทางช่อง TikTok ไม่ทันแล้วจริงๆเลยนะอย่าว่ากันอย่างงอนกันนะคะต้องขออภัยด้วยสุขใจไปกับเพลงเราเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันต่อนะคะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงคุณผู้ฟังติดตามได้ 90.75 และ 104.75 นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจบเพลงนี้มีอีกเพลงนึงให้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อด้วยกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามห

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: พรานสักการิยาเจนะเชิดชูเกียรติผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสักการิยาเจนะโดยมีผู้บังคับบัญชาครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสักการิยาเจนะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามราชประเพณีโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางเสียงแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติการพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่ทหารพรานแก่อาสาสมัครทหารพรานสักการิยาเจนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถยนต์กระบะถูกโจรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนปอไปไม้ชอชิง6999จังหวัดปัตตานีมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3สิงหาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขอให้อย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวชายแดนไทยกัมพูชาย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลกโดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งลำดับเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจและสถานการณ์อย่างรอบด้านประเทศไทยยืนยันการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศการเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพร

0: OK Herbal
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮด
14: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ี่รักใครแล้วพี่รักจริงอย่าทิ้งให้พี่เหงานะครับนี่คือเพราะพี่รักจริงงานเพลงของขึ้น1 BK Band นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ต่อจากพี่โอนรุมนในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงนี้มาฟังเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้แนะนำเพลงโปรดกันได้กับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับวันนี้ซุ้มเสียงของผมยังไม่ปกตินะบอกได้เลยว่าอาทิตย์กว่าแล้วที่เป็นแบบนี้นะครับโอ้เป็นอะไรกันดานขนาดนั้นนะครับก็มีเพลงพร้อยๆได้ฟังกันต่อนะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกันด้วยกับ Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถดั้งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าเราก็มีนะครับที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเพราะพี่รักจริงผ่านไปแล้วนะครับต่อเนื่องกับเงินเพลงของคุณโอบทับ5นะฮะนี่คือจีบตอนสวยครับ

เป็นเพลงที่ร้องด้วยกันระหว่างอานัทสลักยาและเบสขวางวันนะครับนี่คือแม่ชมยงนะครับจะได้ฟังตามคำขอกับจิโกยามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้ผมทั้งโตโยต้าชุมพรที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณด้วยนะครับต่อเนื่องกันกับคนรักเหล็กไฟนะครับนี่คือดังอ้นกวีศรีวิชัยครับ

0: M-Court Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: โกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์ฮิต
2: รถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ปิดไปเปิดมาออกเพลงไทยลูกทุ่งเฉยเลยเนี่ยนี่คือหมิวรัชดาพรนะครับชื่อเพลงว่าแผลใหม่นะครับเพลงเพราะที่เลือกมาฝากกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้เปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับแต่ว่าออกเพลงนี้เฉยนะครับแต่ก็จะได้ฟังนะครับเป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันนะครับที่โกย่าบายยังอยู่ดูแลกันพร้อมทั้งฮอนด้าชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGMFIประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับดาวน้อยผ่อนสบายดาวศูนย์บาทก็มีนะครับที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับวันนี้ซุ้มเสียงบอกแล้วว่าหายใจทางจมูกยังลำบากเลยนะใช้วิธีหายใจทางเหงือกเอาเลยตอนนี้เป็นปลาไปแล้วอะไรเงี้ยเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ

พื้นที่ปลอดภัยด้วยครับเอฟงฟินและปุ้ยแอลกอฮอล์เรามาฝากกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกตรงนี้ครับจิโก้ยามบ่ายนะครับดูแลกันเหมือนเดิมพร้อมทั้งฮอนด้าชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGMFI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่โชว์รูมของฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของฮอนด้าชุมพรอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวปิดเบรกด้วยงานเพลงของคุณนิวพงศกรนะครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์นะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยผบ.ตร.สั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงค้ายาขยายผลทุกประเด็นฟันวินัยอาญาหาพบผิดจากกรณีที่หญิงสาวคนใกล้ชิดของนายป๋องผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่พร้อมอ้างว่าหากขายยาได้หมดจะนำเงินไปซื้อทองให้ภรรยาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้

0: เร่งตรวจสอบข้อได้จริงกรณีที่ปรากฏตามสื่ออย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาพร้อมกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกพาดพิงนำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบข้อได้จริงชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและหากพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและจะรายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนเป็นระยะรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายกรวีแจงปมถือครองที่ดินถูกศาลยึดทรัพย์ชี้ถูกยึดแค่ตัวบ้านแต่ซื้อคืนกลับมาแล้วนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงหลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นบิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ10ปีก่อนว่าเรื่องที่ดินขอแยกเป็น2ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้านสิ่งที่ถูกคำพิพากษาไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นตัวบ้านที่ดินเป็นชื่อของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ได้เสียชีวิตจึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ใส่ชื่อลูกทั้ง4คนส่วนเรื่องตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาลได้ขายทอดตลาดลูก4คนจึงรวมเงินกันซื้อคืนมาจากรัฐบาลเมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินยืนยันว่าทำตามกฎหมายโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สิริกัญญาลั่นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำโหวตอนุทินในวันนั้นทำภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา108,000ประการตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นตนไม่แปลกใจที่มีดีลลับซึ่งไม่ทราบก็ได้จริงว่าไปดีลอะไรกันเพราะไม่ได้คุยกับสีส้มส่วนช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนส่วนมองอย่างไรกับคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวสิริกัญญาถามกลับว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเคยตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงท้ายที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: ดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
6: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับจิโกย่ำบ่ายอยู่ดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันต่อในชั่วโมงนี้มีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงดูแลกันพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรของคุณด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับไม่ที่แหลงไหลแล้วนะครับเป็นเพลงของหนังอ้อนกวีศรีวิชัยนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับไปต่อเนื่องกันกับเงินเพลงของนิวพงศกรนะครับพอใช้ไม่พอโชว์ครับ

ใจคนสองเลนะครับชื่อเพลงว่าเปลือกนะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทาง0776415567นะครับดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับต้องการการบำรุงต้องการการเอาใจใส่นะครับเลือกปุ๋ยที่ดีและปุ๋ยที่มีคุณภาพก็จะทำให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงวันนี้ที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยไกลบานกุลนั่นเองครับเอาละครับไปต่อเนื่องกับเงินเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่บอบเบิ้ล300นะครับฟังก์ชันชักทอกครับ

0: ชัดหน่อย
1: MCOT Radio Network
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
5: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
6: จิ๊กโกยามบ่าย
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

จบม.ปลายไม่ได้เรียนสูงเงินเพลงของบอเบิ้ล300นะครับนี่คือเพลงเพราะที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงตรงนี้นะครับเน้นย้ำนะครับสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับดีต่อใจครับผู้เข้าร่วมประชุมต้องที่นี่เลยนะครับ The Beat Resort and Residence เป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีคาเฟ่ไว้บริการนะครับพร้อมทั้งมีพักเบรกมีอาหารของหวานและเครื่องดื่มมากมายนะครับพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็มีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยนะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence นะครับหมายเลขโทรศัพท์จองสอบถามกันได้ที่0654313005นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่ปริญญาเลครับ

ปริญญาเลผ่านไปนะครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สำนักข่าวไทยโดยตรีติยาสินธุวราวรรณรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วตำรวจตากใบที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตวันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีพิธีรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบเหรียญบางระจันในขณะที่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคลังเผยยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการพุ่ง 4,830,000 รายกว่า 40% ปัญหาถือครองรถยนต์ย้ำยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิ

0: ภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,830,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้จับบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 75,000 ซองและสูญเสียกว่า 4 ล้านบาทดร.พรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ร้อยว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่มีสแตมป์ภาษี150ลังหรือ 7,500 คาร์ตันรวม 75,000 ซองมูลค่าประมาณ 6,750,000 บาทส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายสรรพสามิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระ

0: ับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

เกล็ดทองเบอร์5นะครับสายันสัญญานี่คือเพลงแรกในชั่วโมงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆกันในช่วงนี้ดูแลกันต่อจนถึง 18:00 น.โดยประมาณเลยทีเดียวนะครับมีเพลงที่ถูกขอเพิ่มเติมนะครับถูกจองล่วงหน้ากันเข้ามาทาง077-641-567นะครับสาววัดน้ำตาสาววารินนะครับแล้วก็มีดอกหญ้าในป่าปูนด้วยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ฟังตามคำขอแน่นอนครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองจากความประมาทของตัวคุณเองนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายคนติดโซเชียลเป็นอย่างรุนแรงนะครับแม้กระทั่งการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ตามนะครับก็จะมีการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนะครับใช้โทรไม่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ใช้แชทด้วยนะครับคือพิมพ์แชทแล้วก็ขับรถไปด้วยแชทไปด้วยเนี่ยนะครับอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะน้องนักเรียนนักศึกษานะครับเห็นหลายท่านมากๆที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งก็ใช้โทรศัพท์ในการแชทในการส่งข้อความต่างๆเนี่ยนะครับทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับฉะนั้นอย่าเห็นว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมามันแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการจิโก้ยามบ่ายนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยังอยู่ดูแลกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งก็ยังนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมใครที่ชื่นชอบงานเพลงแนวนี้นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียว 5:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองครับ

อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงกันแล้วนะครับจิโกยามบ่ายกับเงินเพลงไทยลูกทุ่งที่โดนใจเพลงที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังนะครับติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันต่อแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางอสมทชุมพร2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก20

0: 3% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับ
2: ค่ะ
1: อยากจะเริ่มด้วยข่าวนี้สักนิดนะคุณอัญ
2: ค่ะ
1: มีข้อมูลของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางระบุว่าจังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กกว่า200แห่งที่ทำเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะโดยเฉพาะชามปลาไก
2: ่เป็นผลิตภัณ
1: ฑ์เขาก็รวมอยู่ในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
2: ใช
1: ่เราเรียกมันโดยกระบวนการแล้วเป็นเซรามิกบอกว่าประมาณ200แห่งขณะนี้ปิดกิจการไปมากกว่า100แห่งหรือเกินครึ่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนไม่มีคำสั่งซื้อและสู้สินค้าจีนไม่ได้สินค้าจีนที่ส่งเข้ามาตีตลาดนะต้นราคาถูกกว่าสำหรับการขายผลิตภัณฑ์เซรามิกของลำปางเนี่ย50%เนี่ยเป็นตลาดส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกันมานานขณะนี้ยังพอขายได้ทำให้ผู้ประกอบการส่วนเนี้ยที่ทำเพื่อส่งออกเนี่ยยังพออยู่ได้แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง50%เนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศขณะนี้ยอดขายภายในประเทศเนี่ยรวมกันแล้วไม่เหลือไม่ถึง 10% นะสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางมองว่าในอดีตผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปางเคยสร้างรายได้ถึงปีละประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่ขณะนี้มีรายได้รวมเพียงประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งหายไปถึง2ใน3ส่วนจึงอยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการหาตลาดต่างประเทศการสนับสนุนใช้ของไทยรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะก๊าซ LPG สำหรับการสำหรับเตาเผารวมถึงน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะหากไม่มีการทำอะไรเชื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะทยอยปิดโรงงานเพิ่มหลังจากนี้นะแล้วก็ผมดูเนี่ยมีอย่างสำนักข่าวที่เขาทำสกู๊ปเรื่องนี้นะไทย PBS นะคุณอันเขาก็ไปถามผู้ประกอบการอยู่หลายท่านนะคนหนึ่งเนี่ยบริษัทลำปางศิลปนครคุณสุภัทราอินผูกเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ยนะบอกว่าอดีตเคยมีงานทำทุกวันมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ล่าสุดขณะนี้เข้ามาทำงานเพียงสัปดาห์ละ1ไม่เกิน2วันเท่านั้นบางส่วนก็ต้องหางานพิเศษอย่างอื่นทำเสริมเพื่ออยู่รอดนะเพราะว่าอย่างสื่อเข้าไปเนี่ยบริษัทลำปางศิลปะชัยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องหยุดเดินเครื่องไฟที่เคยส่องสว่างถูกปิดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจากที่เคยมีพนักงาน200-300คนขณะนี้เหลือเพียงไม่ถึง10คนอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ด้วยก็คือกรรมการผู้จัดการคุณกิตติศักดิ์สินวนาทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทลำปางศิลปนครก็บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19

0: หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวและต้องประคับประคองกันมาโดยตลอดจนล่าสุดเมื่อคำสั่งซื้อเนี่ยลดลงประกอบกับมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่ามากอย่างถ้วยตราไก่ใช้ต้นทุนเนี่ยของเราเนี่ยใบละประมาณ20นะแต่ของจีนขาย 10-15 บาทนี่เขายังไม่บอกนะว่าของเราขายเท่าไหร่แต่ต้นทุนของเราเนี่ย20แต่ของจีนเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ย 10-15 บาทจึงจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมระดับ SME ที่เคยโดดเด่นมีหน้ามีตาของประเทศไทยนะขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดลำปางครับ
1: จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะพี่เอกสารเรียกคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเซรามิกลำปางมันคืออะไรกันแน่อะค่ะ
0: ก็ที่โดยเทคโนโลยีของเราเนี่ยต้นทุนเราใช้แก๊สในการเผาทำอะไรพวกนี้นะก็ต้นทุนก็สู้เอาว่าขนาดนี้ถ้าเจอสินค้าจีนที่อิมพอร์ตเข้ามามันสู้ไม่ได้ละ
1: คือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยที่เซรามิกลำปางก่อนที่จีนจะลุกขึ้นมาทำสู้กับเราอะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยการใช้ก๊าซหุงต้มอะไปเผาถูกไหมฮะพี่เอกสารพ
0: ี่
1: เอกสารแล้วก๊าซของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราเอาเงินจาก
0: ไปอุดหนุน
1: จากน้ำมันเงินจากน้ำมันก่อนนะคะไปอุดหนุนไอ้สมัยที่มีถังโดนัทอยู่ท้ายรถแล้วก็เอาก๊าซหุงต้มไปเติมรถแล้วก็วิ่งกันนั่นแหละมันคือเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซหุงต้มทั้งนั้นแล้วก๊าซหุงต้มเหล่านี้ก็ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมด้วยมันก็กลายเป็นเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนแก๊สของอุตสาหกรรม
0: มันมีการ
1: ก็ไม่แฟร์
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: การบิดเบือนอยู่มีการบิดเบือนอยู่
1: มันไม่แฟร์กับคนใช้น้ำมันอย่างเรามาเป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วจำไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะคะที่กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซอะ
0: คือไม่ถึงขั้นไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซแต่ว่าลดการอุดหนุนลงทำให้ราคาก๊าซที่มันขยับขึ้นมาจากที่ตรึงเอาไว้ค่อนข้างถูกมาก
1: ที่8บาท50อะไรเงี้ยเราเคยเห็นตัวเลขนี้ถูก
0: ต้องแล้วปล่อยให้ราคามันขึ้นมาแต่ว่าถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้กองทุนอุดหนุนได้อยู
1: ่แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ำมันไปอุดหนุนแต่เป็นเรื่องของอุดหนุนของเขาเอง
0: ผ่านกองทุน
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือใช้เงินจากน้ำมันเลยล่ะไปอุดหนุนแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการอุดหนุนผ่านกองทุนก็เหมือนกับเรานี่แหละน้ำมันเราที่ใช้ถูกเนี่ยเราก็ยืมเงินตัวเองมาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายคืนทีหลังปัญหาของเซรามิกของลำปางมันมีตรงนี้มาเป็นเรียนว่ามันสิบกว่าปี
0: ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วช่วงก่อนโควิดด้วยไปก็มันตอนที่ราคามันขึ้นตอนนั้นอะ LPG ครัวเรือนที่ต้องปรับขึ้นเลยเพราะว่าอุ้มไม่ไหวเนี่ยเป็นภาระมากตอนนั้นเข้าใจว่าโรงงานก็ร้องเรียนกันแล้วก็ร้องเรียนไม่สำเร็จก็ต้องปิดกันไปหลายที่นะผมยังจำได้เลยว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาทำอยู่เขาปิดเลยนะมีหุ้นส่วนกันสามสี่คนเนี่ยผมรู้จักหมดทุกคนเลยคือประชุมกันแล้วก็ต้องบอกปิดเลยเลิก
1: คือโดยต้นทุนแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นอยู่อ่ะเอาแก๊สไปเผามันไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เนี่ยลำปางอ่ะก็ใช้ไม้ป่าไม้นี่แหละเอาไม้เอาฟืนนี่แหละสุมกันไปเผาชามกาไก่เลี้ยงเข้าไปโรงงานเก่าแก่เขาเนี่ย
0: จนไม
1: ้วางชามตาไก่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นเนื้อไม้ก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งไม้สักอะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้เศษไม้ปีกไม้กับเผาชามกันไปนั่นคือยุคโบราณแต่การมันจำเนียนการผ่านมาก็กลายเป็นเอาแก๊ส
0: ไม้ไม้มันก็ไม่มี
1: ไม้มันก็ไม่มีแล้วเอาแก๊สไปเผาแก๊สที่เอาไปเผาเนี่ยไม่ใช่แก๊สตากอ่าวไทยนะคะแก๊สอ่าวไทยเรียกว่าแก๊สเปียกฟังที่คุณภูเบศุนีอ่านให้ฟังก่อนเข้ารายการเราทุกวันจะพบว่าแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเราเนี่ยมีเป็นแก๊สคุณภาพมากที่สามารถเอาไปแยกและทำพลาสติกอะไรต่อไปเลยได้เยอะแยะมากมายเลยใครที่เอา

0: แก๊สอ่าวไทยไปเผาที่บอกว่าเรามีแก๊สของเราเองเอาไปเข้าเตาจุดไฟเผาไอ้นั่นคือทำลายเหมือนกับพวกที่ใช้ของไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าแก๊สอ่าวไทยของเราเนี่ยสามารถเอาไปแยกแล้วทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลไอ้แก๊สที่เอามาหุงต้มเนี่ยคือแก๊สที่เรานำเข้ามาไม่ใช่แก๊สเปียกจากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นแก๊สที่เอาไปหุงเอาไปเผาพวกเนี้ยนี่คือซื้อเข้ามาล้วนๆเลยมันคุ้มหรือเปล่าตั้งคำถามตรงนี้ค่ะ
1: คือดูรูป
0: ย
1: แบบ
0: ้
1: แ
0: อ
1: ล้ว
0: น
1: ธุรกิจ
0: ย้อนข่าวไปอ่ะพี่ไพศาลคะตั้ง10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ปี2026ไปอ่านข่าววันนี้เมื่อ13 ปีที่แล้ว7 สิงหาคม 2013 7 สิงหาคม 2013
1: กี่ปีแล้ว
0: 13 ปีที่แล้วกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าสูตรต่อลมหายใจเซรามิกลำปางพิษวิกฤตค่าแรงต้นทุนพลังงานพุ่งความผันผวนของค่าเงินบาทตลาดส่งออกถดถอยมันดึงกำไรให้หดหายตลอดหลายปีนี่อ่านข่าวเมื่อ13 ปีที่แล้วนะคะเขายังบอกเลยว่ากำไรมันหดหายมาตลอดหลายปีแล้ว
1: มันผ่านยุคทองไปแล้ว
0: มันเป็นมานานแล้วค่ะ
1: มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เห็นว่าผู้ประกอบการก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมของตัวเองไปทำอะไรยังไงนะก็เอาเป็นว่าเฉพาะหน้าก็เรียกร้องก็ทุกอุตสาหกรรมก็เรียกร้องรัฐบาล
0: ข่าวเมื่อ13 ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีผู้ผลิตที่ลำปางเนี่ยเป็น1 ใน 3ของประเทศ70%ของคนส่งออกอยู่ที่ลำปาง1 ใน 3ของประเทศอยู่ที่ลำปาง70%ของคนที่ส่งออกอยู่ลำปางมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านต่อปีจากมูลค่าส่งออกเซรามิกทั้งประเทศ 18,000 ล้านเพราะฉะนั้นที่พี่ไพศาลบอกว่าตอนนี้จาก 3,000 เหลือ 1,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับประมาณ 3,500 เหลือ 1,000
0: เหลือ 1,000
1: อันนี้ที่สมาคมของเซรามิกลำปางให้ข้อมูลนะ
0: ค่ะต้องมองภาพรวมอ่ะคือเราจะไปอุดหนุนอะไรกันอยู่น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือมันต้องจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเอกชนก็ต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจด้วย ส่วนภาครัฐก็คงจะต้องดูเป็นนโยบายที่จะเผื่อว่าเขาจะหันเหไปทำอะไรยังไงนะครับ
0: ที่บ้านเนี่ยที่มีของที่ลำปางอยู่เป็นอะไรบ้างไหมคะ1กระเบื้องที่เป็นรูปกังหันที่เป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด
1: ์อ่ะเขาไปทำ
0: ที่นู่นเขาส่งออก
1: ไปเป็นส่งไปเป็นไปส่งออกไปเป็นสินค้า
0: เราซื้อที่ลำปางค่ะเราซื้อที่ลำปางสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เลยเราส่งเราซื้อที่ลำปางเนี่ยที่ซื้ออยู่แล้วก็ล่าสุด
1: ที่ซื้อเอาไปขายที่เนเธอร์แลนด์ว่าเป็นสินค้าที่ระลึกของเนเธอร์แลนด์เขา
0: ก็ที่เขาบอกว่าเขาส่งออกเป็นส่วนใหญ่อะถามว่าส่งอะไรออกของที่ระลึกที่เป็นเซรามิกทั่วโลกทั้งหมดอะค่ะจากลำปางหมดแก้วเบียร์ที่เยอรมันก็จากลำปางรองเท้าสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เขาอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ Make in Thailand ฟอร์มลำปางยังไม่รู้จะเดินไปหยิบให้ดูกระเบื้องรูปกังหันเนี่ย
1: ก็ทำ
0: จากลำปางค่ะ
1: เออคล้ายๆไอ้นั่นผมดูสารคดีที่เขาทำอะไอ้มันเป็นบ้านที่เปิดขึ้นมาแล้วก๊อปภาพเขียนแวนโก้
0: ค่ะ
1: ที่เซนเจอร์นะคุณนัท
0: ค่ะ
1: คือก๊อปภาพเขียน
0: แวนโก้ที่เซนเจอร์
1: ภาพเขียนแวนโก้เลยภาพไอ้สตาร์ลี่ไนท์ภาพไอ้ต้นไอ้สนอะไรคิวเพรสอะไรเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยภาพดังๆหมดนะก๊อปแล้วขยายใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเอเย่นที่เขาเป็นคนจ้างเขาคือทำงานส่งเขา

0: ดีมากเลยเขาเลยขอพาเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ไปดูสถานที่ซึ่งเอางาน
1: ข
0: เของ าเ
1: จ
0: น
1: ร
0: ี
1: ิ
0: ่
1: ง
0: ยโ
1: เ
0: ช
1: ป็น
0: ว
1: ยัง
0: ์
1: ไง
0: นะปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมบูธขายของที่ระลึก
1: นี่ไงพี่ไพศาลเดินไปหยิบมาแล้ว
0: เย่โอเค
1: เนี่ยค่ะนี
0: อ
1: ่
0: ๋อ
1: คือ
0: เนี
1: ก
0: ่
1: ร
0: ย
1: ะเบื้อง
0: ไปซื้อคนไทยก็
1: กร
0: ไป
1: ะเบ
0: ซ
1: ื
0: ื
1: ้
0: ้
1: อ
0: อง กัก น
1: า
0: ใน
1: ร
0: เน
1: แ
0: เ
1: ข
0: ธอร์แล
1: ว
0: น
1: น
0: ด์กลับมา
1: อันนี้ไม่ได้ซื้อที่เนเธอร์แลนด์หรอกเอ๊ะซื้อเนเธอร์แลนด์ก็ไม่รู้ไม่ใช่อันนี้น่าจะซื้อเมืองไทย
0: แต่
1: น
0: ก็
1: ะ
0: พอเข้าใจได้ว่าคนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นซูเวเนียจากผลิตภัณฑ์ของชาวดัช
1: รองเท้าก็มีแล้วก็พวกอะไรอ่ะเมื่อก่อนแมกเนตอะที่เป็นกระเบื้องจริงๆอ่ะนั่นก็จากเมืองไทยจากลำปางค่ะ
0: อ๋ออันนี้
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ือ
1: พ
0: ที
1: อ
0: ่ไ
1: ด
0: ป
1: ี
0: ตลาดส่งออกเขานะ
1: ใช่ค่ะเขาก็พยายามอย่างที่เรียนอ่านข่าวเนี้ยตั้งแต่10 กว่าปีแล้วเขาก็พูดว่าเราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับงานที่เป็นที่ของตลาดมากขึ้นเน้นกลุ่มดีไซน์กลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มนักออกแบบจริงกลุ่มสปาจริงเพราะว่าของจากลำปางที่ยันซื้อล่าสุดคือกระถางสวยๆค่ะพี่ไพศาล
0: เราลองสร้าง
1: กระถาง
0: มูล
1: กระส
0: สร้
1: า
0: าง มูล
1: ใส
0: ค
1: ่
0: ่า
1: คือเราไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อมาใส่ข้าว
0: เป็น
1: แล้
0: แม
1: วล่ะ
0: สเป็นแมสไม่เอาละ
1: แต่ว่าก
0: ม
1: ระถางเนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็ซื้อตลอดนะ
0: ครับ
1: เพราะเขาออกแบบมาดีมาก
0: ก็เหมือนไอ้โรงเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นที่ยังเหลือหลงเหลืออยู่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำในไซส์ขนาดเล็กๆแต่เป็นงานศิลปะทุกชิ้น
1: ค่ะ
0: ถ้วยไอ้ชามที่เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคลือบอะไรแบบดูอะไรแต่ว่าคนที่ก็ดูเป็นศิลปะเขาโอ้โหแล้วมันเป็นการสะสมหายากด้วยอันนี้เป็นฝีมือของตระกูลนี้บ้านนี้ซึ่งเป็นตระกูลเตาเผาอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีสตอรี่มีอะไรเขาผลิตไม่ต้องมากแต่เป็นงานที่มันมีมูลค่าต่อชิ้นสูงก็ทำให้มันยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอยู่ได้นะยังมีเตาเผาอยู่ได้
1: แต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าแบบเรียนไม่รู้สึกรู้สานะคะเรียนรู้สึกค่ะแล้วเรียนก็รู้สึกว่าอย่าไปเรียกร้องให้รัฐบาลเขาช่วยเลยช่วยตัวเองเหอะ
0: ต้องมีการปรับไอ้
1: รั
0: ทิ
1: ฐ
0: ศ
1: บ
0: ท
1: าล
0: าง
1: ดู
0: ขอ
1: ไม
0: ง
1: ่
0: ธ
1: ม
0: ุ
1: ี
0: ร
1: ค
0: ก
1: ว
0: ิ
1: า
0: จ
1: มค่าอ่านข่าวแบบนี้มาจะ20 ปีแล้วรัฐบาลไม่มีความสามารถขนาดนั้นแล้วค่ะคนที่อยู่ได้คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่า
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: อีกกันนะครับ
2: MPod Radio Network

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุณอ่อนครับ
5: ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านเนี่ย
4: ทำไมฮะ
5: ข่าวสดรายงานเมื่อ20นาทีที่แล้วไม่ถึง20นาทีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุนักเรียน2คนเป็นชาย1และหญิง1เขาใช้คำว่าพลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น6ภายในโรงเรียนแห่ง1ในพื้นที่กรุงเทพค่ะส่ง

0: ได้รับบาดเจ็บผู้หญิงเนี่ยกระดูกผิดรูปเพราะว่าตกลงมากระแทกส่วนผู้ชายเนี่ยถลอกตามร่างกายหลายแห่งก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำครูบุคลากรคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือเราก็จะใช้ภาษาสุภาพว่าพลัดตกจากชั้นนู้นชั้นนี้แต่มันคือการกระโดดอะค่ะ
1: ยังไม่สรุป
0: ที่
1: ส
0: ผ
1: า
0: ่าน
1: เห
0: ม
1: ต
0: า
1: ุ
0: เราจะพบว่าที่เราผ่านมามันก็คือการกระโดด
1: ย่านไหนโรงเรียนย่านไหนเนี่ย
0: เขาใช้คำว่ากรุงเทพยังไม่บอกว่าย่านไหนแล้วก็เป็นโรงเรียนดังค่ะตีเป็นข่าวด่วนเข้ามา
1: โรงเรียนขนาดมีระดับมีระดับสูงถึงชั้น6นี่ก็ต้องเป็นโรงเรียนที่
0: มีหกชั้นจะได้ไม่ต้องมีลิฟต์ไงคะถ้าเกิดหกชั้นต้องใช้ลิฟต์ค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิน6 ชั้นต้องใช้ลิฟต์
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่ามีลิฟต์แต่ว่าใช้เฉพาะครูนักเรียนก็เดิน
0: อือฮึ
1: ก็มีนะเขาก็ออกเป็นระเบียบให้ใช้เฉพ
0: ค
1: า
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครูเพราะครูจะต้องรีบไป
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: อน
0: ค่ะค่ะก
1: ม
0: ็
1: มีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวช่วง7 เดือนแรกของปีนะแล้วก็บังเอิญว่าสื่อเขาก็รายงานที่เราแถลงกับที่เวียดนามเขาก็รายงานตรงกันเป๊ะพอดีเลยช่วง7 เดือนแรกปีต่างชาติเที่ยวไทย7 เดือนแรกเนี่ย18.5 ล้านคนนะ18.5 ล้านคนโดยช่วงเหตุป่วนใต้กับเที่ยวบินอินเดียลดที่นั่งกดดันนักท่องเที่ยววีคก่อนหน้านี้ชะลอตัวลงนะก็เป็นรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม7 เดือนแรกของปีนี้แตะ18.51 ล้านคนสร้างรายได้8.96 แสนล้านบาทจีนยังครองแชมป์นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตามด้วยมาเลเซียแล้วก็อินเดียส่วนภาพรวมสัปดาห์ก่อนตลาดระยะใกล้ชะลอตัวจากเหตุป่วนใต้ก็คือพูดง่ายมาเลย์ก็สะดุดแล้วเที่ยวบินจากอินเดียก็ปรับลดที่นั่งของเรารายงานว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลนะโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากด้านการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มได้แก่เส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิและนอกจากนี้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 19.85% จากสัปดาห์ก่อน
0: ถือว่าเยอะนะคะพี่เวสารเกาหลีมามากขนาดนั้นน่ะเพราะปกติเกาหลีไปเวียดนามหมดเลยค่ะเวียดนามมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมาก
1: 19.85% จากสัปดาห์ก่อนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับเกาหลีนะขยับขึ้นมาจากอันดับ5ในสัปดาห์ก่อน
0: คือเกาหลีนี่ร้อนมากค่ะร้อน45-46 องศา
1: 40 กว่าเขาบอกว่ามันมีจดสถิติกันเนี่ยประมาณสัก100 ปีก็นี่ก็คือเรียกว่าสูงสุดทะลุที่เท่าที่เคยจดสถิติมาเป็น100 ปี
0: ใช้คำว่าตั้งแต่มีการทำสถิติไว้เนี่ยไม่มีปีไหนที่ร้อนกว่านี้ค่ะร้อนสุดตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนนะมั้งฮะ
1: ตั้งแต่เด็กจำคนจำความได้ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กอะไรก็รู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะมั้งที่เจอร้อนขนาดนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
0: มันก็ดีคือมาเมืองไทยมันไม่เท่าไหร่อะค่ะพูดถึงช่วงนี้เมืองไทยดีมากนะคะอากาศไม่ร้อน
1: ใช่ใช่แล้วเริ่มมีฝน
0: แล้วฝนก็ไม่ใช่ฝนแบบน่ากลัวทำให้ไปไหนไม่ได้พี่สารลงเข้าไปในเมืองดูสิคะเนี่ยไปตั้งแต่พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรพวกเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทั้งประเทศมันดี

0: จริงๆค่ะ
1: คนเยอะมากใช่ไหม
0: เยอะมากเยอะจริงๆเห็นนักท่องเที่ยวแล้วแบบชื่นใจไอ้ที่ขายเขาเรียกอะไรดิฟฟิวเซอร์อะค่ะที่หอมๆเอาไว้แต่งบ้านเอาไว้ปักตามบ้านให้มันมีกลิ่นหอมอะไม่ว่ายี่ห้อไหนเออมุ่งกันเต็มเหมือนแจกฟรีค่ะไอเทมขายดีมากนะคะสินค้าที่ของเมืองไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เวียดนามเนี่ยเขาแถลงเหมือนกันนะเขา7 เดือนของเรา18 ล้านกว่าใช่ไหมเวียดนามเขาแถลงของเขา13.9
0: ค่ะ
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยวันนี้ว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 13.9 ล้านคนในช่วง7เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือ7เดือนปีที่แล้ว68เนี่ยเทียบกับ7เดือน69เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13.8
0: เอ๊ะเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
1: ของเราเมื่อสักครู่นี
0: ้ของเรา
1: เกาหลีเกาหลีเพิ่มขึ้นเกาหลีเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขเข้าใจว่าตัวเลขรวมไม่น่าจะเพิ่มนะไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากมายอะไรเพราะปีที่แล้วเรารวมทั้งปีเนี่ยเรา33 ล้านนะปีนี้ก็ใกล้เคียงครึ่ง7 เดือนแล้วมา18 ล้านนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงปีที่แล้วไม่น่าจะเพิ่มมาก
0: ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง1 สิงหาคม69เนี่ยลดลงค่ะลดลง 3.19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอ้าวมันทำไมอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกมีนักท่องเที่ยว 11.5 ล้านคนเดินทางเข้ามาทางอากาศนะจาก13ล้านกว่าเนี่ยเข้ามาทางอากาศเนี่ย11.5เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนผู้เดินทางเข้าประเทศทางบกเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33.6% ทางบกเพิ่มขึ้นมากเลยนะและผู้เดินทางเข้าทางทะเลเนี่ย 219,000 คนเพิ่มขึ้น 14.7 เพิ่มขึ้นทุกทางเลย
0: อันนี้ก็คือพวกเรือสำราญ
1: เพิ่มเยอะที่สุดเนี่ยคือทางบกก็ถ้าทางบกนี่ก็คือจากไทยผ่านลาวเข้าไปจากจีนเข้าลงมาเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะจีนลงมาเพราะเขาติดกับกวางสีใช่ไหมมณฑลกวางสีก็จากมณฑลกวางสีเข้ามาเนี่ยน่าจะเยอะผ่านมาทางซาปาทางไหน
0: 18.5% ลดลงตั้ง 3.19%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เราลดลงนะ
0: ลดลงเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้ง 13%
1: ครับ
0: เราลดลงตั้ง 3.19% สูงสุด5อันดับแรกคือจีนมา3ล้านมาเลเซีย2ล้าน3อินเดียล้าน3รัสเซียล้าน1เกาหลีใต้600,000คือดูชื่อของคนมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาเที่ยวหรือมาหาช่องทางทำมาหากินหรือว่าหนีสงครามมาได้ซ้ำไป
1: เวียดนามเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามบอกว่าตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้25ล้านคนส่วนของไทยเข้าใจว่าตั้งเป้า33ล้านนะก็ว่าในเรื่องท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งกำลังมาแรงนะดูจากการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็ถือว่าเวียดนามแล้วค่าครองชีพยังถูกกว่าไทยเยอะ
0: พูดไปจะเอาไว้ว่าเดียนผู้หญิง9 คนเนี่ยรุ่นน้องเรียนด้วยซ้ำไปเที่ยวกันทุกคนนั่งโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่าไม่สบายใจเลยพอมาเจอของจริงเข้ามันน่ากลัวมากไอ้ที่เราเคยคิดว่ายิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งบริการของไทยอ่ะไปเจอเด็กเวียดนามโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสบริการเหมือนกันเด็กของเด็กไทยเราไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลเรียกน้องๆอย่างนี้ไม่หันเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานเยอะ
0: ถ้าอย่างในโรงแรมเนี่ยถ้า ถ้าอย่างในโรง

0: โรงแรม5 ดาวเนี้ยนะพี่สันเด็กก็ดูพม่าค่ะเด็กพม่ามาเยอะอินโดนีเซียพม่ากับอินโดสองชาติที่ทำงานเยอะที่สุดในโรงแรม5 ดาวของประเทศไทยอะ
1: ไม่
0: ไอ
1: ใช่
0: ถนนสุขุมวิททั้งหมดเนี่ย
1: ไม่ใช่ข้ามพรมแดนมานะพวกนี้ส่วนใหญ่มาเรียนสื่อมา
0: เป็นน้องที่มีการศึกษาสูงค
1: อ
0: ่ะพูดภาษาอังกฤษได้ดี
1: เรียน
0: แต่
1: เร
0: อย
1: ี
0: ่าย
1: น
0: ไปหวังรอยยิ้มจากเขานะคะไม่มีค่ะไอ
1: โอ
0: การ
1: เ
0: บ
1: ค
0: ริการแบบไทยที่พูดไปยิ้มไปไม่มีค่ะ
1: ครับพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งม.ท.1ที่ปลดคุณนิพนธ์บุญยามณีพ้นนายกอบจ.สงขลาค่ะชี้ว่ากระบวนการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: อันนี้สมัยใครสมัยบิ๊กป๊อกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะตั้งแต่ปี62อ่ะตอนนั้นดำรงวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่4สิงหา56ถึง27มิถุนา62ศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งประเภทดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือมันเริ่มต้นจากปปช.ชี้มูลความผิดคุณนิพนธ์ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่
1: ไม่ยอมจ่ายเงินผู้รับเหมาหรืออะไรสักอย่าง
0: ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณนิพนธ์เขาก็สู้ตอนนั้นเนี่ยว่าก็มันทุจริตชัดๆจะให้ผมจ่ายได้ยังไงในตอนนั้นนะคะจำได้ว่าเขาสู้ตรงนั้นและต่อมารัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยก็เลยคือปปช.ไปชี้มูลความผิดก่อนรัฐมนตรีมหาดไทยก็เลยใช้อำนาจตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้คุณนิพนธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.ทีนี้ก็สู้กันมาถึงตรงนี้คุณนิพนธ์คงไม่ได้กลับไปนั่งเป็นนายกอบจ.หรอกแต่เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอะไรครับพี่อาจารย์ศักดิ์ศรีอะฮะ
1: อ๋อไม่ก็ยังไงเขาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ประวัติทางการเมือง

0: แล้วก็
1: มั
0: ท
1: ว
0: ั้
1: เ
0: ง
1: มา
0: คว
1: อื
0: ามมด่างพร้อยทั้งในเรื่องที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามมาอันนี้เราพ้นไปแล้วศาลปกครองสูงสุดด้วยนี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เคลียร์ได้หมดจากนี้ไปคุณนิพนธ์ก็จะมารับตําแหน่งรัฐมนตรีก็สะดวกละ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ส.ส.ไม่เป็นห่วงแล้วเพราะว่าลูกชายเป็นแล้วก็ไม่ต้องกลับไปแข่งกับลูกช
1: คุ
0: า
1: ณ
0: ย
1: แสงเพชรบุญญามณี
0: ก็ข้ามไปเลยก็ไปรอเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะฮะผลพวงนะเท่าที่ผมดูนะก็มีโอกาสสูงถ้าปรับครม.นี่ก็มีโอกาส
1: ค่ะ
0: ให้คุณสันเพชรเป็นรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีช่วยอะไรนะคมนาคม
1: จำไม่ได้เลยค่ะผล
0: เป็
1: ง
0: น
1: าน
0: เป
1: ล่
0: ็
1: าน ส
0: อ
1: ุ
0: ย
1: ด
0: ู่เป
1: อ
0: ็
1: ะ
0: น
1: ไร
0: อยู่
1: บทบาทอะไรจำไม่ได้เลยค่ะ
0: เป็นอยู่
1: คือถ้าจะให้ถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ตอบได้ค่ะเพราะว่าผลงานโดดเด่นกันมาก
0: ลูกเทพทั้งสามคนเลยนี่ใช่ไหม
1: ตอบได้ค่ะ
0: ลูกเทพสตูลลูกเทพอุทัยลูกเทพโคราชนะ
1: เกิดคุณอนุทินบอกอย่างเงี้ยต้องใช้องครักษ์ไหมเนี่ยแล้วคุณอนุทินบอกว่าวันนี้คุณอนุทินก่อนไปอินโดบอกว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้าสถมันจบแล้วด้วยเขาทำหน้าที่เขาไปแล้วพรุ่งนี้ท่านที่ยังฟังรายการเราอยู่ในรถก็แวะเข้าปั๊มนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นทุกอย่างเลยเกือบบาทเลยนะคะ90 สตางค์เอาหลักๆก็คือแก๊สโซฮอล์91ตอนนี้มัน35.42 บาทพรุ่งนี้จะเป็น36.92 95.35.79จะเป็น36.69ต่างกันแค่เท่าไหร่อ่ะ30 กว่าสตางค์นี้ว่าคนเติม95กันหมดแล้วมั้งส่วนดีเซล
0: ทำไม
1: เซลธรรมดา
0: แสดงว่าเขาลดไอ้การอุดหนุนลงใช่ไหมฮะ
1: ก็เนี่ยค่ะ
0: จังหวะของการ
1: เอ
0: ลดกัน
1: อ
0: เพราะว่าถ้าดูตลาดโลกนี่มันลดลงนะคุณนันอย่างผมดูล่าสุดเน
1: ก
0: ี
1: ็
0: ่ย
1: ยิ่งมันยิ่งลดลงเนี่ยยิ่งต้องเอาเงินกลับเข้าไปชดเชยกองทุนค่ะ
0: คือถ้าตาม CNBC รายงานบอกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกตลาดเลยร่วงไม่น้อยกว่า5%หลังจากตะวันออกกลางเนี่ยดูแล้วจะมีหนทางที่จะพูดคุยกันครับ
1: ค่ะแต่ว่า95กับ91นี่ต่างกันนิดเดียวเองนะคะ
0: 95
1: สาม
0: กับ
1: สองกับ
0: 396
1: กับ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เกือบไม่ต่างกันละ
1: ส่วนดีเซลพรุ่งนี้ก็จะเป็น36.69 บาทค่ะวันนี้ยังเป็น35.79 บาทอยู่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยังไม่ต้องเติม
0: ครับ
1: เติม50 บาทก็เติมให้ปรับไม่รู้มันแหว่งไปนิด
0: จริงๆเขาไอตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอากองทุนไปช่วยเอาไว้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: เที่ยวนี้น้ำมันมันลงมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็กองทุนมันควรจะลดลงได้แต่ทำไมยังต้องสั่งปรับกันขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยอยู่มันเกิดอะไรเป็นยังไงขึ้นมันดูเป็นส่วนๆกันอยู่นะเดี๋ยวต้องไปดูรอดูตัวเลขกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะแถลงทีว่าเขามีการปรับลดชดเชยกันอย่างไรบ้าง
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะคะพวกกองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะเขาเรียกกองทุนอะไรคนกลุ่มที่เขาพิจารณาว่าน้ำมันขึ้นลงอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นสื่อเนี่ยคือบางทีประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ของถูกใช่ไหมคะเราจัดรายการเราไม่ต้องพูดอะไรมากพี่นิรันดร์แล้วก็ว่าอยู่นั่นแหละน้ำมันมันควรจะลงไหมวันนี้น้ำมันมันควรจะลงมันจะขึ้นอยู่ได้ยังไงตลาดโลกไปนู่นนี่นั่นแล้วมันว่าใหญ่เลยชาวบ้านก็คอยตามฟังทุกวันปรากฏเดี๋ยวนี้เขาไม่นะคะเขาออกแถลงทุกวันเลยค่ะว่าไอ้ที่คิดว่าสถานการณ์น้ำมันโลกอ่ะมันลงแล้วเนี่ยรู้กันไหมว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กองทุนติดลบเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อก่อนก็ไม่แจ้งทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องสู้ค่ะไม่เขาถูกโจมตีเละเทะเหมือนกันก็ต้องอยู่กันบนโลกบนข้อมูลแห่งข้อเท็จจริงอะค่ะว่าเราซื้อเข้ามาใช้มันก็เป็นเช่นนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก ก็จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เป็นความคืบหน้าไปเรื่อย

0: เนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้เนี่ยฟิล์มรัฐภูมิกับคุณภาวุฒิไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะฟอเร็กซ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการลงทุนฟอเร็กซ์คนนี้เขามาดีค่ะเรียนดูแล้วเขานิ่งมากไปเขาสูงหล่อกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วเขาพูดไปยิ้มไปผมไม่ทราบรายละเอียดผมต้องไปฟังก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนทำระบบเรื่องเงินและใครเวลาก็ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมาหาผมเพราะผมทำเรื่องนี้อยู่แต่โอเครายละเอียดเดี๋ยวให้ฟังกันแล้วก่อนมันคือเรื่องอะไรผมเป็นกรรมการและดำเนินธุรกิจให้บริการระบบซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้เคยมีโบรกเกอร์ติดต่อว่าจ้างให้ติดตั้งระบบก็โอเคเตรียมเอกสารไปอ่ะมันก็มีความคืบหน้าคดี Forex
1: ครับส่วนทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยบอกว่าจากที่มีหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด13รายปัจจุบันมีผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายส่วนที่เหลืออีก8รายได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้าพบซึ่งรวมถึงนายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ต้องหา7รายที่ขอเลื่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานทนายความคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการขอเลื่อนประสานเข้าพบเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วแบ่งเป็นบุคลากรจากมศว.1รายและเป็นข้าราชการที่ถูกตรวจพบในบ้านพักในวันเกิดเหตุอีก4รายในจำนวนนี้รวมถึงนายเลืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศว.ซึ่งเคยให้การในฐานะพยานไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้นายเลืองเดชยังคงยืนยันคำให้การเดิมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดซึ่งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดจะลดเหลื่อมกันไปมีทั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดและเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาว่าจะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนการดำเนินการต่อหรือปปช.จะไต่สวนเองก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งปปช.ได้ทั้งหมดไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าหรือภายในไม่เกินวันที่12สิงหาคมผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงความคืบหน้าไว้อย่างนี้นะครับสงสัยดูแล้วน่าจะจบแค่ประมาณนี้2ชุดออกหมายจับ3คนออกหมายเรียก13คนที่เหลือก็เหลืออีกขั้นตอนของทางมหาดไทยที่เขาจะแจ้งผลสอบใหม่ยกเลิกผลสอบเก่าจะมีผลทำให้ใครต้องถูกให้ออกจากราชการบ้างใครได้รับการบรรจุใหม่บ้างก็จะเป็นก็จะยังมีอีกหนึ่งหรือสองความโกลาหลที่จะติดตามมาส่วนผู้ต้องหาทางคดีว่าจบแค่นี้ปิดฉากแค่นี้สูงสุดก็คุณธีรุตไม่ได้ยินเสียงคุณอันไม่ได้ยินเสียง
0: โอเค
1: อ่านได้ยินแล้ว
0: เผลอไปจับหูฟังได้ตามเพจสตรองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไหมคะ
1: ล่าสุดยังไม่ได้ไม่ได้แม่ใจว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
0: เขาเปิดทุกวันเลยค่ะเขาเปิดแบบไม่ปิดหน้าเลยนะคะว่าเอเย่นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นใครบ้างเอาเป็นว่าเอเย่นพวกเนี้ยแค่ว่าเป็นเอเย่นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เส้นทางของเอเย่นก็สนุกมากแล้วค่ะก็เป็นแก๊งแบบพวกทหารลาออกหรือว่าโอนย้ายมาเยอะนะนี่ในสาร
1: มาอยู่

0: มาอยู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะเงินเดือนมันเยอะแอนก็ตั้งเงินเดือนกันเองสนุกสนานแล้วก็บางคนสอบไม่ผ่านก็ดันกันจนแบบสอบติดอันดับเลยอ่ะแล้วก็จะมีภาพความร่ำรวยเปิดกิจการมีร้านกาแฟมีหมู่บ้านจัดสรรมีคาแคร์เขาก็จะมีสูตรของเขาอะนะแล้วก็จะอวดขับลงขับรถอะไรแบบเนี้ยที่เขาเปิดมานะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันไม่อยู่ในสำนวนนะ
0: น่าจะยังไม่อยู่ในสำนวนนะโอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา49 นาทีครับคุณนันคุยกันต่อนะฮะ
3: วันนี้เรียนดูข่าวของไทย PBS เขาก็เปิดหน้าอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.โกวินวิวัฒนพงพันธ์เป็นคณะกรรมการสภาเขาไม่กล้าเปิดชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเก่าแก่ชื่อดังที่อยู่ย่านสาทรพี่อาจารย์เดาออกไหมฮะมหาวิทยาลัยอะไร
2: อยู่ด้านอยู่ย่านสาทร
3: ในไทย PBS ใช้คำว่าอยู่สาทร
2: เอกชนเหรอ
3: มหาวิทยาลัยรัฐค่ะ
2: มหาวิทยาลัยรัฐด้วย
3: มันไม่ได้อยู่สาทรทีเดียวเราอยู่ทุกมหาเมฆ
2: เขาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขาแปลงชื่อเป็นราชมงคลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดิมเนี่ยผมเรียกเทคนิคกรุงเทพอ่ะเอางั้นก็แล้วกัน
3: ช่างภาพเก่าแก่ทุกท่านในอสมทในจบเทคนิคกรุงเทพหมดอ่ะ
2: สมัยรุ่นผมเนี่ยถ้าสมัย
3: เขาสอนการถ่ายภาพ
2: สมัยรุ่นผมเนี่ยก็เรียกเทคนิคกรุงเทพแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอะไร
3: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2: ชื่อจะยาวอะไรไป
3: วันก่อนเดินไปมันตัดไงตัดออกจากช่องนนทรีถนนช่องนนทรีใช่ไหมคะแล้วก็ตัดมาออกทุ่งมหาเมฆได้ก็ผ่านเข้าไปในมหาแล้วอุ้ยมูลค่าที่ดินเขามากมายมหาศาลนะกลางเมืองจริงๆตรงนั้นนะแล้วก็เห็นเขาขึ้นป้ายอยู่เขาชินขึ้นป้ายอยู่ว่าเขาสอนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอสมไม่ใช่ค่ะไทยพีบีเอสเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยหรอกแต่ปรากฏว่าดิฉันมาดูในเฟซในเนี่ยชื่อว่าไทยแท็บลอยด์เป็นไทยแท็บลอยด์เขาก็เปิดหมดเลยและภาพถ่ายเขาคือเขานั่งแถลงข่าวที่ห้องประชุมถนัดงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกว่ามันมีการลงนาม MOU ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเทาโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยและไปหลอกลวงนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองโดยอ้างว่าจบแค่ม.3จากจีนไม่ว่าสาขาไหนก็มาเรียนได้และแค่5ปีจบได้วุฒิปริญญาตรีอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ควบรวมหลักสูตรม.ปลายแล้วในข่าวได้บอกกลุ่มจีนเทาจะเรียกเก็บเงินรายละ 220,000 หยวนเป็นเงินไทยก็วัน1 ล้านบาทซึ่งแพงกว่าหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย 3-4 เท่าใช่ค่ะของเขาเนี่ยจะประมาณ 25,000 เงินส่วนต่างก็อ้างว่าเอาไปเป็นค่าดูแลนักศึกษาหรือช่วยทำวิทยานิพ

0: คนให้หลักสูตรนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นปี68มีนักศึกษาจีนรุ่นแรก84คนได้เงินไป80ล้านแต่เมื่อเรียนจริงกลับจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ15,000เป็นค่าหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มข้นโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยแต่ออกใบเสร็จส่วนตัวและลงนามโดยคณบดีคณะหนึ่งก็แล้วกันจนมีนักศึกษาไปร้องเรียนที่กระทรวงอุดมศึกษาแต่เมื่อกระทรวงส่งต้นเรื่องมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องมันจะจบไงอะฮะตรวจสอบกันเองเรื่องแบบนี้มันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าคนในมหาวิทยาลัยทุกเบอร์ไม่เล่นด้วยอะค่ะ
1: ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐเก่าด้วย
0: นี่มหาวิทยาลัยรัฐค่ะเก่าแก่เลย
1: ผมยังนึกว่าเฉพาะพวกเอกชนที่เขาต้องแข่งกันหานักศึกษาต่างชาติมาเรียน
0: นอกจากนี้ยังให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาทำงานในสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานเรียกว่า China Center และมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดกลุ่มที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยบอกว่าได้รับเบาะแสว่ามีขบวนการออกวีซ่าให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงให้ได้รับวีซ่านักศึกษาแล้วก็เรียกค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่ามีสิทธิ์สวมสิทธิ์วีซ่านักศึกษากี่คนแต่เชื่อว่าจะมีจำนวนมากหลักร้อยเพราะทำมานานแล้ว 3-4 ปีแล้วค่ะทั้งทีม
1: คือ
0: น่าสนใจมาก
1: ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนเรียนกันโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือนักศึกษาจีนแต่คราวนี้ผมมีเพื่อนที่ก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะเคยทานข้าวกันวันแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีเด็กติดต่อมาแล้วก็บอกอยากจะมาเรียนที่เราเนี่ยมันมีเอเจนต์มันมีในหน้าเรามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปประสานกับเอเจนต์เขาเราต้องไปเสนอให้เขาว่าเราจะคือพูดง่ายๆว่าจะพูดง่ายให้เปอร์เซ็นต์
0: ให้ค่าหัว
1: ว่าเขาหามาเท่าไหร่แล้วเขาจะได้เท่าไหร่มันต้องไปประมูลแข่งกัน
0: คุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่ทำจัดรายการอาเซียนของเราเนี่ยบอกว่างานไทยเอ็กซ์โปที่ปักกิ่งเนี่ยบูธที่ไปออกเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือบูธหาในประเทศจีนค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยรับที่มีชื่อเสียงด้วยอันนี้คือดีๆนะคะไปออกบูธค่ะก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์โกวินเนี่ยนะคะบอกว่าเขาบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ถูกแจ้งความกลับส่วนอาจารย์ที่ออกมาเปิดเผยบอกผมเกษียณมาแล้วผมไม่กลัวหรอกแต่ถูกเชิญให้มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่รักษาการคนที่เขาถูกกล่าวหาก็คงจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งผมก็พร้อมรับ
1: คืออย่างนี้มันไปติดต่อตรงไปตรงมาก็คือว่าก็ไปตกลงกับพวกที่เขาเป็นทำงานเป็นเอเจนต์นะแล้วเขาอย่างนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับไปเปิดรับประสานงานติดต่อเรื่องวีซ่าติดต่อมาวิทยาลัยให้มาเรียนอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วก็มีคนจีนที่เขาคิดว่าไอ้ความต้องการมันสูงมากจนกระทั่งเขามาซื้อมหาวิทยาลัยไทยเลยนะก็มีอยู่
0: ซื้อไปหมดแล้วฮะ
1: เก
0: ลือก
1: ไอ้ที่ซื้อแน่ๆเลยเนี่ยก็มีอยู่สองสามแห่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่ก็ยังให้เจ้าของเดิมเนี่ยยังเปิดหน้าอยู่เนี่ยเขาบอกก็มีจำนวนไม่น้อยนะเสร็จแล้วธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคือว่าเป็นให้นักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรเดิมเนี่ยหลักสูตรมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยอะไรของคนไทยแต่ว่าตลาดไม่ใหญ่ต้องเป็นหลักสูตรอินเตอร
0: ์
1: คือเตรียมเลยคนลูกคนมีตังเนี่ยแต่มีไม่มากเนี่ยมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้นค่อยไปต่อโทที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรืออะไรนี่เป็นสเต็ปต่อไปคือมาอย่างน้อยคือถ้าไปตีที่นู่นเลยบางทีมันยังไปยากก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นอย่างที่เขาเปิดโปงมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการ
0: ทุจริต
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเละกันไปใหญ
0: ่ทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ
1: มันจะเห็นกัน
0: แล้วก
1: ็มากเกินไป
0: เก็บค่าเรียนถึง1 ล้านบาทแพงแล้วก็ไม่มีคุณภาพเรียนว่าข่าวนี้

0: คนที่เข้ามา
1: ไอ้คนที่เข้ามาก็จะมาชุบตัวซะเป็นหลักนะไม่เท่าการมาเรียนหรอก
2: แต่เด็กเข้าไปร้องเรียนนะคะเพราะเขาจ่ายตั้งล้านหนึ่งอะค่ะเรียนว่าข่าวแบบนี้สถานทูตจีนน่าจะสนใจบ้างนะคะถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องอะไรนะคะเมื่ออาทิตย์

0: มีบ้างค่ะ
1: ออกเป็นแถลงการถามตอบกรณีนี้เพื่อเป็นจุดยืนให้ทราบว่ามีท่าทีหรือมีจุดยืนอย่างไรก็ดีนะเห็นด้วยด้วย
0: อันนี้
1: เรื่องใหญ่อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่อันน
1: ี้
0: ส
1: าว
0: จีนน่าจะให้ความสนใจ
1: เรื่องใหญ่คือผมฟังเพื่อนอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังดูเลยว่าโอ้ถ้ามันลูกการมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเละเทะได้ต่อไปโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันจะเละนะมันเป็นแล้วครับเป็นอย่างที่คุณอ่านว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมคาดคิดว่าไม่ผิดจริงนะคือถ้ามันมากันด้วยการแข่งขันกันจะเอาสตุ้งสตังกันอะไรเงี้ยนะมันเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกเหล่าแตกกอไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องการศึกษาตรงๆ
0: มันตลกตรงที่เขาไปร้องที่กระทรวงอะไรอ่ะ
1: อ
0: ุด
1: ม
0: ศึกษาอว.
1: อว.
0: แล้วอว.ส่งมาให้จัดการ
1: มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
0: โอ้ย
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: ลูกไปร้องเรียนว่าพ่อแม่ส่งโยนกลับมาให้พ่อแม่ช่วยตรวจสอบดูซิว่าลูกเกิดปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณลูกคุณ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกี่รอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Encore Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันประมาณสัก2-3 นาทีก่อนนะคุณดันนะ
2: เชิญเลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวคุยกันสัก2-3 นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็พี่ประสานเห็นภาพองซานซูจีไหมคะเธอสดใสมากเลยนะ
1: ใช่ใช่ที่มีที่ทาง
2: ได้พบ
1: เมียนมา
2: ผู้แทนกาชาติประจำประเทศค่ะเป็นการเปิดเผยมาองซานซูจีพบกับอันโดเดอะแบ็กผู้แทนประจำของคณะกรรมการกาชาดสากลหรือว่า ICRC ประจำเมียนมาโดยพบที่กรุงเนปิดอของวันนี้เป็นภาพจากสำนักข่าวระดับโลกเรียกได้ว่าน่าเชื่อถืออะนะคะไม่ได้เห็นมานานมากนี่เป็นก้าวสำคัญเลยนะคะ
1: ตั้งแต
2: ่ว่า
1: ตั้งแต่รู้สึกน่าจะเป็นภาพแรกๆตั้งแต่โดนรัฐประหารนะเพราะว่าหลังจากโดน
2: ลูกชายยังติดต่อไม่ได้เลยลูกชายออกมาโวยวายว่าแม่อยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความคืบหน้าสำคัญก็คือมินอองไลน์เดินทางไปยังอินเดียจีนและลาวแล้วก็ได้เข้าไปประชุมกับอาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยค่ะได้เข้าประชุมกับอาเซียนจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกีดกันแล้วก็ในเดือนนี้

0: นี้ค่ะมีกำหนดการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะ
1: ก็น่าจะต้นเดือนนี่แหละนายกกลับจากอินโดนีเซียก็น่าจะเจอมินอรายผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการที่มินอรายเขากำลังเดินทางไปประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
0: ไปจีนแล้วไปอินเดียแล้วไปลาวแล้วอะค่ะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มอาเซียนอยู่เยอะนะเช่นเรื่องขอเข้าพบองซานซูจีอะไรต่างเนี่ยถ้าเขาเปิดให้อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะต่อไปที่ต้องเปิดให้กับตัวแทนของอาเซียนได้เข้าพบพูดคุยกับองซานก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง
0: แต่พี่ไปสารจำได้ไหมคะว่าคุณดอนปรมัตถ์วินัยเคยไปแล้วก็ได้พบอะคะแต่ตอนนั้น
1: ไม่มีภาพออกมาแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าเขาให้ไปพบ
0: เป็นการไปพบได้ไปพบคือนอกจากประเทศไทยแล้วไม่มีใครอะค่ะตอนที่มาเลเซียหรือว่าบรูไนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าซึ่งก็ตรงกับคนนี้ค่ะมอร์แกนไมเคิลนักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์บอกว่ารัฐบาลเมียนมาจะได้รับประโยชน์มากมายจากอาเซียนหากมีการอนุญาตให้เขาพบซูจีการปล่อยตัวเธอจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญเมียนมากลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งการกักขังซูจียังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบางฝ่ายแม้ว่าเมียนมาพยายามเจรจาทางการทูตเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามก่อนหน้านี้อาเซียนได้เรียกร้องให้ทูตพิเศษได้เข้าพบซูจีแต่เมียนมาปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศเรียกร้องหลักฐานการมีชีวิตอยู่มานานแล้วและการพบปะที่รัฐบาลอนุญาตให้ซูจีพบกับตัวแทน ICRC เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนการเดินทางไปกรุงเทพของมินออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่คือไพ่เด็ดที่มินออนไลน์เก็บไว้เป็นความลับเพื่อแสดงท่าทีต่อประชาคมระหว่างประเทศไม่มีอะไรอะค่ะประเทศไทยค่ะเป็นกลจักสำคัญที่ดึงเขาเข้าสู่เวทีอาเซียนแล้วก็นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้องซานซูจีเปิดตัวขึ้นมาให้ได้ค่ะก่อนมาประเทศไทยด้วย
1: ก็จะเป็นความสบายใจ
0: นี่คือฝีมือทางการทูตค่ะ
1: ของไทยนะในรัฐบาลไทยที่จะต้องต้อนรับองซานต้อนรับมินอองหลายนะมีท่าที่อย่างนี้มาก็จะเบาลงไปเยอะเดี๋ยวเรามีเรื่องของโครงการ CEOออฟอาเซียนนะ
0: ครับมินออนไลน์จะมาประเทศไทยคือวันที่6และที่7สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเข้าหารือกับคุณอนุทินเป็นทวิภาคีค่ะประเด็นยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้แหละ
1: ค
0: ุณอนุทินไปอินโดกลับมาก็เรื่องใหญ่ก็คือพบมินออนไลน์ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่อง CEO of อาเซียนแม้ถ้าหากว่าพม่าสงบลงมาได้นี่พม่าก็เป็นตลาดสำคัญนะคะเราก็น่าจะเดินเครื่องกันได้เต็มที
1: ่
0: CEO of อาเซียนที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นการให้เป็นหลักสูตรอบรมอะค่ะจะอบรมกันตั้งแต่กันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้เราเปิดอบรมมาแล้ว3รุ่น2รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ค่ะก็เป็นไปตามความเรียกร้องนั่นแหละเพราะว่ามีหลายท่านที่ก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาในเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของ CEO of อาเซียนของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายแห่งความรู้ของมิตรภาพที่มีคุณค่ามากค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเวลาในการอบรม15วันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยสถานที่อบรมคือ CW Tower รัชดาค่ะโอ้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลย 59,000 บาท

0: สำหรับการเรียนถึง15สัปดาห์นะคะไปต่อได้เลยไม่ต้องในวันเวลาราชการนะคะอย่างโทรตอนไหนโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะขอเรียนเชิญสมัครตรวจตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับ3หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนนะครับคุณยุดากรสุนทรญาติจะรายงานเข้ามาครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นี้ค่ะในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นณห้องมิราจ์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจ์บีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทางนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยค่ะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะคะเลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News ค่ะเพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณดานครับ
0: วันนี้ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าราชการจะมีเปลี่ยนตัวกันเยอะนะพี่อาจารย
1: ์
0: ม
1: ี
0: คนเกษียณ
1: ฤดูกาลโยกย้าย
0: แล้วก็เปลี่ยนโอ้ PTTEP เนี่ยเอาใครมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งนี่สำคัญนะพี่อาจารย์คะเพราะเวลาที่เราอ่านข่าวหุ้นทีไรเขาจะอ่านข่าวหุ้นEP ใช่ไหมคะ
1: พี่เช
0: มีผลมีผลต่อตลาดอยู่นะ
1: วัน
0: นี้บอร์ดวันนี้บอร์ดตลาดสพมีมติแต่งตั้งนางสาวคณิตาทะนิตาขออภัยนะคะเรียนไม่มั่นใจว่านามสกุลอ่านถูกหรือเปล่าศาสตร์วัชยุตาค่ะสอาสสลาศิลาศาสดาศาสตร์วัชยุตาให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ค่ะคือเป็นผู้หญิงนะคะมาแทนคุณมนตรีลาวันชัยกุลที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี
1: ้
0: เป็นผู้หญิงนะคะที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของPTTEP นี่แหละก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการปตท.สผ.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะจบวิทยาจบวิศวกรรมศาสตร์วิศวเคมีจากจุฬาค่ะปริญญาตรีปริญญาโทก็ Master of in of Science จาก University of Missouri Loyola สหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นลูกหม้อของสผ.เลยทีเดียวค่ะ
1: ครับทำงานในสผ.มาโดยตลอด
0: ใช่ค่ะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออวันนี้คุณเนวินชิดชอบก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่

0: ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยบอกว่าตนเองเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยเรียงบอกว่าพิธีบวงสรวงสักการะดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดฤดูแข่งขันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสรรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนแล้วก็บอกพิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสโมสรสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานเทศบาลเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆแล้วยังบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่เดินทางมานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมแล้วยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมพิธีและพูดคุยทักทายกันก่อนที่ในช่วงปีหลังๆจะมีข้าราชการรวมถึงสสสจสทในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรให้เกียรติและเชิญร่วมพิธีเพราะถือเป็นการให้เกียรติแก่สโมสรส่วนกรณีปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสสและสจหลายคนเขาร่วมพิธีนายเนวินระบุว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วสำหรับประเด็นการแต่งกายเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวที่เลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลเมืองศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วงการแต่งกายกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมและพร้อมจากนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมลงชื่อประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าอย่างนั้นครับ
1: ก็ไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์
0: ก็ไม่โต้ตอบ

0: ไม่
1: ช
0: ได
1: ี
0: ้
1: ้แ
0: เ
1: จ
0: ห็น
1: ง
0: ด้
1: ใ
0: ว
1: ห
0: ย
1: ้
0: ทท ั้ง
1: ร
0: ห
1: าม บ
0: ด
1: เอ
0: ไม่
1: อ
0: ได้เห็นด้วยทั้งหมด
1: ชี
0: แต
1: ้
0: ่
1: แจ
0: ขี
1: ง
0: ้เก
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ยจ
1: ้
0: จ
1: ท
0: ะ
1: ร
0: พ
1: า
0: ู
1: บ
0: ดเลย
1: ครับ
0: แล้วแต่คุณเนวินก็คงรู้แหละว่าคนรู้สึกยังไงไม่งั้นคุณเนวินไม่ลงมาเขียนอธิบายหรอกค่ะระดับคุณเนวินจําเป็นด้วยหรอที่ต้องมาฟังเสียงนกเสียงกาถูกไหมฮะใครไปทําอะไรคุณเนวินได้เข้าไปทํามาเป็นสิบปีคนก็ไม่เคยห้ามจะนุ่งขาสั้นนุ่งอะไรต่อไม่ได้ไม่มีใครเขาโยงคุณเนวินหรอกแต่การที่คุณเนวินลงมาอธิบายยาวเนี่ยแสดงว่าคุณเนวินรู้สึกต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น
1: มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเชื่อถือคนที่เขามองว่าดูแล้วไม่ถูกกาลเทศะนึงก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเอานี้เราก็เรียนตรงๆกันนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอนุทินก็ถึงต้องออกมาหนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็บอกว่าลมมันเย็นดีอะไรก็ว่าไปก็ปล่อยมุ
0: ไม
1: ก
0: ่ได
1: ไ
0: ้
1: ป
0: ช่วยเลยนะคะไม่ได้ช่วยเลยนะคะ
1: แต่ก็แสดงถึงความว่าก็รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวต่อปฏิกิริยาที่มีไงผมกำลังพิจารณาในประเด็นนี้ส่วนว่าวิธีการชี้แจงตอบโต้มีบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะทําให้มันเบาแล้วมันจะหนักขึ้น
0: แล้วก็สสสระบุรีก็มาบอกว่าไม่ได้หนักศีรษะใครอีกโอ้
1: แล้วนี่จริงๆถ้าเห็นคุณเนวินก็ต้องชี้แจงอย่างเนี้ยก็โอเคก็แสดงว่าเขาก็คงจะได้สดับรับฟังอยู่ว่ามันมีปฏิกิยาที่มันก็คงจะไปกว้างขวางนั่นอยู่พอสมควรเขาก็ต้องชี้แจงเอาไว้อย่าง
0: แต
1: เร
0: ่
1: ื่อง
0: คำชี้แจงนี่ก็เรียกคิดว่าไม่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าจะแต่งตัวยังไงแต่การแสดงออกเนี่ยเคารพนับ
1: เค
0: ถ
1: า
0: ื
1: ร
0: อ
1: พนับถื
0: ก็รู้ไม่มีใครว่าหรอกเรื่องเคารพนับถือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องความเหมาะสมกาลเทศะอะค่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เคารพนับถือทั้งนั้นแหละค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณรันนะสื่อบอกว่ากรุงเทพเตรียมล้างบางเกษตรจำแรงใจกลางเมืองเดินหน้าออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขยับขึ้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% เด้งอ
0: ได
1: ั
0: ้ยิ
1: ต
0: น
1: ร
0: มา
1: า
0: เป็นเด
1: ต
0: ื
1: ่
0: อน
1: ำ
0: แ
1: ส
0: ล
1: ุ
0: ้ว
1: ดพุ่ง
0: ได้ย
1: จ
0: ิน
1: า
0: เป
1: ก
0: ็นเด
1: ล
0: ื
1: ้
0: อ
1: าน น
0: แล
1: ล
0: ้
1: ะ
0: ว
1: 100 บาทเป็น 300 บาทพร้อมชงรัฐบาลลดเกณฑ์เว้นภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ20 ล้านบาทส่งสัญญาณเตือนกลุ่มแลนด์ลอร์ดถือครองที่ดินทองคำย่านคนตรวจรัชดารามคำแหงต้นทุนแบกถือครองพุ่งสูงก็จะบีบให้เปลี่ยนมือหรือร่วมทุนพัฒนาโครงการก่อนโดนรีดภาษีอ่วมก็มีรายงานข่าวว่ากทม.มีแผนการผลักดันให้ที่ดินรกร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในย่านใจกลางเมืองทำให้ในช่วงปี64ภาพของต้นกล้วยและต้นมะนาวที่ถูกปลูกอย่างเป็นระเบียบตามแปลงที่ดินในทำเล CBD มูลค่านับพันนับหมื่นล้านบาทใจกลางกรุงเทพมหานครได้เกิดขึ้นหลายๆพื้นที่เพื่อเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าขอโทษนะรายงานข่าวบอกว่ากรุงเทพมหานครเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายปรับโครงสร้างอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดันหลังกลุ่มแลนด์ลอร์ดและนิติบุคคลที่ใช้นโยบายเกษตรจำแรงหลบเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้กรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามมาตรา37 วรรค 6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับขึ้นอัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% โดยเป้าหมายหลักคือการเร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในให้ตรงตามศักยภาพเชิงผังเมืองสกัดกั้นการหลบเลี่ยงภาษีและเพิ่มรายได้เข้าสู่งบประมาณท้องถิ่นซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้อัตราภาษีขั้นต่ำสุดขยับจากเดิมเนี่ย 0.01% เพิ่มเป็น 0.03% หรือคิดเป็นการขยับภาระภาษีจาก100บาท

0: ่อมูลค่าที่ดิน1ล้านบาทเพิ่มเป็น300บาทต่อล้านบาททันทีนะ
1: จากเท่าไหร่นะคะ
0: จาก
1: เขาจะเอาก่อนหน้านี้เข
0: บ
1: า
0: า
1: ให
0: ท
1: ้
0: ต่อมูลค่า
1: ล้าน
0: จาก100บาทต่อมูลค่า1ล้านเป็น300ต่อมูลค่า1ล้าน
1: 3เท่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้ประเมินว่าต้องมูลค่า50ล้านขึ้นไปอย่าเสียภาษีตอนนี้เขาเอาแต่20ล้านเลยค่ะ
0: 20สำหรับบุคคลธรรมดาแม้ที่ดินมูลค่า50ล้านบาทยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายแต่ในส่วนมูลค่าที่เกิน50ถึง125ล้านบาทจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ 0.03% และไต่ระดับจนถึง 0.12% สำหรับมูลค่าส่วนที่เกิน 1,050 ล้านขึ้นไปในขณะที่กรณีนิติบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้น50ล้านบาทแรกและต้องเสียภาษีในอัตราใหม่ 0.03% สำหรับมูลค่าที่ดินตั้งแต่บาทแรกไปจนถึง75ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นกทม.ยังเตรียมยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขกฎหมายแม่บทในการปรับลดเกณฑ์การยกเว้นที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดาลงจาก50ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีประเภทอื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ไอ้จะลดจาก50เป็น20ต้องไปแก้กฎหมายใต้กระทรวงการคลังก็ไปขอแก้ไขกฎหมายแม่บทครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคอยดูตัวเลขก็แล้วกันนะคะว่าจะเก็บได้จริงจังเท่าไหร
0: ่ผมก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะคือคำนวณแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะแต่เท่าที่ทราบอย่างนี้ก็แสดงว่าผมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเพราะว่าขยับจาก100บาทจาก1ล้านเป็น300บาทต่อ1ล้าน
1: พี่งานเสียภาษีบ้านน่ะเหรอคะ
0: เสียทุกปีทางเขต
1: ไม่ทราบเลย
0: ทางเขตเขาจะประเมินมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งใบมาเรียกเก็บถึงบ้านเลยแล้ว
1: อย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะอย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่อ
0: ๋อของผู้นั้นไม่โดนใช่ไหม
1: โดนสิแต่ไม่ได้เป็นคนจ่าย
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่ทราบ
0: เขาส่งมาตามราคาที่เขาประเมินอยู่ฮะ
1: ได้ยินแว่วๆว่า1,800บาทแบบปีนี้ประมาณเนี้ยค่ะพันกว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะสามเท่าคุณนัน
1: โอ้โห
0: ก็จาก 0.01 เป็น 0.03
1: 6,000เลยเหรอ
0: เดี๋ยวรอดูเพราะว่า
1: 6,000 ก็เดือนละ300
0: มันก็จะขยับขึ้นมาทุกคนล่ะไม่ใช่ว่าขยับเฉพาะเกษตรจำแรงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: พี่เอกสารคะเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยพี่เอกสารทราบไหมคะว่าตกลงใครที่ไปล่วงละเมิดเขาอะครับ
0: ไม่ทราบด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่ามันการล่วงละไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่
1: ล่วงละเมิด
0: โดยวาจาใช่ไหมอะไรยังไงรู้ไห
1: มอ
0: ย่างไ
1: รคุกคามทางเพศค่ะ
0: คุกคามทางเพศไม่ใช่ล่วงละเมิดมีบางศัพท์บางนั้นก็บอกล่วงละเมิดอุ้ยล่วงละเมิดนี่มันรุนแรงนะถ้าคุกคามทางเพศ
1: คุกคาม
0: ด้วยกายวาจาเนี่ยคุกคามได้นะคุณทิศนาปัดเข้าชี้แจงพักส้มหลังปมถูกคุกคามทางเพศย้ำสายไปแล้วเคยแจ้งผู้บริหารพรรคแต่ไม่ทำอะไรนะฮะแล้วก็สวนกลับบรรดาพวกแฟนคลับของพรรคส้มอะไรที่คงจะมาจัดทัวร์มาลงคุณทิศนาเขานะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูที่เขาชี้แจงนิดนึง
1: คือคุณทิศนาเขาบอกว่าวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรใช้คำนี้นะคะที่จะมาบอกว่าให้เขาเข้าไปชี้แจงเพราะว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะให้มันเด็ดขาดไปแต่ว่าคุณหมายเขาก็โต้นะคะคุณหมายก็บอกว่าคุณแก้วตาสามารถร้องเรียนได้แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

0: ก่อนมันเกิดก่อนที่จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกหากไล่ตามไทม์ไลน์ก็หมายถึงไอ้เรื่องที่ว่าผู้ชายคนนั้นยังได้ลงสมัครเลือกตั้งมั้งคะเพราะงานนั้นเป็นงานแรกๆหลังจากได้รับการเลือกตั้งปี66ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมีเรื่องอื่นแต่เมื่อวันนี้ปรากฏอยากทําให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทํามากที่สุดก็อยากจะบอกว่าทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สอบสวนให้ถึงที่สุดค่ะก็ดูคุณจิริกัญญาเขาก็จะพูดจาให้มันเปิดทางให้ดำเนินการไปค่ะแต่ยังสงสัยนั่นเองว่าใครอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าใครค่ะ
1: ผมก็ไม่ทราบแต่คุณทิศนาเขาบอกว่าตั้งคำถามถึงกระบวนการของพรรคประชาชนว่าเหตุใดผู้เสียหายจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงทั้งที่องค์กรควรเป็นฝ่ายอธิบายต่อผู้เสียหายในแนวทางการดำเนินการเหตุผลที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายและเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นได้แล้วก็ยังได้แสดงความเห็นว่าในองค์กรที่ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหายตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พรรคและผู้สนับสนุนบางส่วนถึงถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกล่าวโทษผู้เสียหายทางนี้คุณทิศนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็นวิกติมเบรเมอร
0: ์ตามค่าสอดออาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด
1: ก็คือกล่าวมีแต่พวกที
0: ่ด่าใคร
1: คอยแต่จะกดดันเหยื่อ
0: ค
1: อยแต่จะกดดันเหยื่อพวกเนี้ยคือเขาเป็นเหยื่อแล้วก็ยังไปกดดันเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็เปิดมาเลยอะไรเงี้ยเปิดโผล่ร้องเรียนมาเปิดมา
0: พี่อยากทราบเลยทุกท่านที่สามารถทราบไปเพราะเข้าไปส่องในหลายกลุ่มและ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการป้องกันยาเสพติดใช้ไทยเป็นทางผ่าน
4: ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับสองจอค่ะดีเจจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กุ้ยก๋วยนะคะดีเจกุ้ยก๋วยค่ะ
4: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคคร
3: ับ ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเพจ Facebook LTM FM 95ก็เข้ามาละ92คนนะคะคุณเกษมคุณปุญญวัฒน์นะคะอุบลค่ะคุณเก๋นะคะคุณหนุ่มดอยหวดนะคะคุณวันนี้นะคะคุณจลัดคุณสวัสดนะคะคุณพิมพาพรคุณสอนคุณจิราวันคุณทานตะวันคุณว่าที่ร้อยตรีพจรินทร์นะคะคุณโจคุณเงินจบทุกอย่างได้นะบัวเชษทีมนะคะฟังอยู่สนามบินค่ะรอรับสินค้ารับส่งสินค้าอยู่นะคะคุณ
4: เดี๋ยวนะฮะพี่รับอะไรครับเมื่อกี้ผมเพิ่ง
3: ร
4: ับ
3: ส
4: ่
3: งสินค้าอยู
4: ่มีการขนยาเสพติดกันมาสนามบิน
3: ของถ
4: ู
3: กกฎหมายใช่ไหมคะรับส่งสินค้าของถูกกฎหมายนะคะ
4: เออ
3: คุณพระรุ่งคุณธนากรคุณแวคุณยายอ้อนะคุณรพัฒน์พงศ์โอ้หลายท่านคุณศรีวัยมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อคุณอาเกนนะคะคุณหย่อนสวรรค์คุณอมลาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะครบถ้วน
4: ครับ
3: เดี๋ยวเราไปดูค่ะ

0: หารนครรอบทิศอันดับ10
1: เอ๊ะช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนเนาะแต่ว่าเขาก็มีเตือนนะว่าในพื้นที่เนี้ยใน4ตำบลเนี้ยถ้าเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยหรือว่าโดนสุนัขสัมผัสหรือว่าไปสัมผัสสุนัขใน4ตำบลเนี้ยให้รีบไปฉีดวัคซีนกันสุนัขบ้าเลยอ่ะ
2: ปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องหน้าร้อนเน
1: า
2: ะ
1: นั่นน่ะสิเนี่ยที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกมาประกาศเตือนภัยตามหาแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดโคราชนี่แหละที่อาจจะเคยสัมผัสหรือได้รับการจู่โจมจากสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในช่วงวันที่ระหว่างวันที่20ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มีลักษณะคือสีน้ำตาลนะคะกัดข่วนสัมผัสหรือว่าเป็นเลียบริเวณบาดแผลและเยื่อบุร่างกายในพิกัดพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำนะคะโพตี้ตำบลปลุใหญ่รวมถึงเส้นทางถนนชุมชนเชื่อมต่อระหว่างตำบลพลกลางตำบลพุทธาและตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะพลกลางพุทธาตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะคะเขาบอกว่าสุนัขสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยตายแล้วเมื่อนำไปส่งตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็ปรากฏผลยืนยันว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้านะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโดนสุนัขตัวเนี้ยนะสีน้ำตาลตัวเนี้ยในพื้นที่ของ4ตำบลนี้นะคะมีปลุใหญ่พลกลางพุทธา4มุมนะคะเนี่ย4ตำบลเนี้ยถูกเจ้าหมาตัวเนี้ยสีน้ำตาลตัวเนี้ยไปกัดไปควนหรือไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่ามีความเสี่ยงสูงอาจจะมีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเลยแล้วก็บอกโรคนี้ไม่มียารักษาและอันตรายถึงชีวิตหากปล่อยไว้แสดงอาการเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนำนะถ้าเกิดรู้ตัวเองก็ใช่ไหมไปสัมผัสหมาเนี่ยมันรู้หมาตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปก่อนเถอะไปฉีดวัคซีนดีกว่าเขาบอกว่าคนจะไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนเลยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนเลยนะคะเตือนมาเลยทั้ง4ตำบลย้ำอีกครั้งนะคะ4ตำบลก็คือตำบลปลุใหญ่นะคะตำบลพลกลางตำบลพุทธาตำบลสีมุมสีมุมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เอาวันนี้นักข่าวไปสอบถามผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษที่พัทยานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องเคยได้รับรายงานเคยคุมขังนะฮะในป๋องนะฮะหรือไอ้ป๋องนะครับผู้ต้องหา
1: โหดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่นะก่อเหตุฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็อีก3ศพคนไทยนะครับรวมเป็น5ศพนะฮะก็ผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการคุมเข้มทั้ง3คนละนะฮะแยกกักโรคอยู่ในโซนแยกกักโรคอยู่นะครับ5วันก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับป้องกันเรื่องของการทำร้ายตัวเองป้องกันการถูกผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยทำร้ายนะครับนะก็ผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าผู้ต้องขัง3คนตอนนี้ร่างกายปกติรับประทานอาหารได้ไม่มีอาการเครียดหรือหวาดกลัวเป็นพิเศษนะครับโหเนี่ยนึกถึงวันนี้ที่คุณการจอมพลังบอกนะพี่ว่าคุกเนี่ยเหมือนเป็นบ้านที่เขาอะเขาก็เข้าไปอยู่แบบอยู่ก็เหมือนอยู่บ้านอะถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ออกมาข้างนอก
1: ออกมาแล้วก็ยังไม่สำนึกเนาะก็ยังมาทำเพื่อจะกลับเข้าไป
2: เนี่ยผบ.
1: แสดงว่าไม่เข็ดหลาบหรือว่าคิดว่าข้างในมันก็ไม่ได้แบบหนักหนาหรืออะไรอ่ะ
2: เขาบอกไม่ได้มีความเครียดผบ.บอกไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยมีหน้าที่นิ่งเฉยเนี่ยคุกคือบ้านเขาจริง
1: คุกคือบ้าน
2: เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องวงจรปิดนะครับเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับเรื่องของการไปทำร้ายกันนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผบ.บอกป๋องเนี่ยเคยเข้ามาอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยามาแล้ว3ครั้งโดยเฉพาะครั้งเมื่อปี64เนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายผู้ต้องขังคนอื่นๆภายในเรือนจำจนถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกลางระยองแล้วก็พ้นโทษนะครับพ้นโทษเมื่อวันที่2มิถุนายนซึ่งคดีล่าสุดก่อนพ้นโทษก็คือคดีพยายามฆ่าดูสิฮะอยู่ข้างในก็กุ๊ยอยู่ข้างนอกก็ฆ่าคนบริสุทธิ
1: ์
2: เอาอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะคุณผู้ฟังไม่ได้ว่าไปกล่าวหาเขานะนะครับนี่ฮะโอ้โหยังไงล่ะเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปก็ไปร่วมตั้งแก๊งกับผู้ต้องขังคนอื่น

0: ทำร้ายคนอื่นอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ก็เนี่ยเขาถึงมีข้อเรียกว่ามีการไปร้องคุณกันจอมพลังหนึ่งพาครอบพาคนในครอบครัวเหยื่อ3คน
0: อ
1: ่ะไปร้องขอทางว่าเออขอพิจารณาเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดแบบพิจารณาแบบขอให้โทษมันหนักขึ้นถึงขั้นไม่ต้องออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้มันก็เป็นไวรัลเป็นการถกเถียงกันในสังคมนะว่าการที่แบบเราเนี่ยเราก็รู้แหละว่าคนเข้าคุกบางทีมันอาจจะมีคนที่แบบไม่ตั้งใจอ่ะถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยให้เขาถ้าเกิดสังคมไม่รับเขาเลยเนี่ยเอาเขาก็ทำไงล่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยถ้ามีแบบนี้ทำไง
0: นี่ฮะผู้บัญชาการเรือนจำบอกนะครับว่าถ้าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะในคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับว่าผู้ต้องขังเนี่ยก็เหมือนกับประหารนะก็จะต้องถูกจัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากเป็นชั้นต่ำสุด
1: จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นสมมติเป็นการมีเขาขอเขาได้ก็อภัยโทษกันก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได
1: ้
0: โอกาสในการลดวันต้องโทษก็จะน้อยกว่าผู้ต้องขังคดีทั่วไปนะครับ
1: อันเนี้ย
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปนะฮะส่วนเรื่องกำไร EM ที่บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าติดกำไร EM เขาเนี่ยตีสี่เขาก็ไม่กล้าออกมาฆ่าคน
1: อ
0: ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ท่านบอกว่าการพิจารณาจะติด EM ไหมเนี่ยเป็นอำนาจของศาลนะครับตามคำร้องนะฮะเพราะฉะนั้นเรือนจำก็มีหน้าที่แค่ทำตาม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบทเรียนและเรื่องกำไรEMว่าจำเป็นไหมสำหรับผู้ต้องขังอะไรแบบนี้
1: ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ว่าคือคนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเนาะมันจะได้คนที่รับผิดชอบก็จะไปคิดไปดูเอ้ยมันดีแล้วหรือยังระบงระเบียบเนี่ยนะขณะกองบก.ก็ยังคิดกันเลยอุ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยระเบียบเนี่ยพวกนี้มันถ้ามันเข้าไปแล้วเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกแล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหรือเปล่าโทษอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเราก็จะนั่งถกเถียงกันอยู
0: ่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ส่วนตำรวจนะคะที่ถูกตะป๋องเนี่ยนายป๋องเนี่ยนะคะอ้างบอกว่าเป็นลูกพี่นะคือพฤติกรรมของป๋องเนี่ยเคยพาผู้เสียหายคือมีคนคนหนึ่งอะมีผู้เสียหายคนเนี้ยก็บอกป๋องเนี่ยเคยพาคือเป็นคนที่ต้องรับส่งยาเสพติดให้อ่ะนะเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งก็บอกเป็นตำรวจนะอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะสภ.ห้วยใหญ่ที่เกิดเรื่องเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้สั่งการและให้เร่งรัดติดตามข้อที่จริงว่าข้อกล่าวหาพฤติกรรมนี้เนี่ยมีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลความจริงเนี่ยก็ให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาแล้วให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยรายงานผลให้ทราบโดยเร็วนะคะทางพลตำรวจโทไตรลงบอกว่าขณะนี้ได้สั่งงานไปที่ผู้บัญชาแล้วให้นำเอามือถือของตำรวจคนที่ถูกกล่าวหาคนเนี้ยมาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อมาหาพยานหลักฐานถ้าปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายและถ้าพบว่ามีตำรวจคนอื่นนายอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องอีกก็ให้ดำเนินการเด็ดขาดด้วยเช่นกันนะคะยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่ปกป้องตำรวจอย่างเด็ดขาดหากผลปรากฏตามพยานหลักฐานคืบหน้าไปอย่างไรจะรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประชาชนทราบต่อไปแต่มือถือเนี่ยเป็นมือถือที่เขาใช้หรือเปล่าต้องดูด้วยนะถ้าเกิดมันมีมือถือเฉพาะไว้รับส่งไปอะไรเงี้ยมันก็ด้วยเนาะต้องเอาทุกเอาหลักฐานเอาทุกนั่นมาเหมือนเนาะอย่าช่วยเหลือการปกปิดกันเนี่ยมันก็ได้อยู่อะถ้าปกปิดอะมือเพราะเราดูหนังเยอะไงเราเห็นมือถือแต่เข้าไปตำรวจเขาต้องรู้ดิใครเขาจะใช้มือถือที่ใช้ประจำวันนะทำผิดเขาต้องมีแยกอะ
0: ต้องไล่ให้หมด
1: ต้องไล่ให้หมด
0: ต้องไล่จากเบอร์ของตัว
1: คนนั้นด้วย
0: ตัวผู้ต้องหากลับมา
1: ใช
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเขาบอกว่ามีคนมาร้องคุณปวีนาอีกแล้วนะครับโรงพยาบาลที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยผ่าคลอดนะลูกรอดนะครับแต่ตัวแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วหมอก็ออกมายอมรับด้วยนะครับว่าผ่าตัดพลาดไปโดนเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: แต่หมอก็พูดตรงๆอ่ะนะแต่ว่าครอบครัวเขายังรับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าแสดงความรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าทำศพให้แค่ 30,000 บาทแล้วตอนนี้เรื่องก็เงียบไปแล้วเด็กก็กลายเป็นเด็กกำพร้านะครับวันนี้คุณปวีณาก็เลยบอกว่างานเข้าอีกแล้วครับ

0: ระทรวงสาธารณสุขต้องชี้แจงเอาให้ชัดนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องกินโต๊ะจีนยังไม่เคลียร์เลยนะครับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะครับที่แม่ฮ่องสอนเคสนี้เนี่ยนะครับมาร้องคุณปวีนานะฮะเขาบอกว่าภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะอายุครรภ์ก็38สัปดาห์ตามปกตินะครับมีกำหนดคลอดจริงๆเนี่ย17กรกฎาคมแต่ว่าจู่ๆวันที่9กรกฎาคมเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยมีเลือดออกมาทางช่องคลอดก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งที่1ก่อนนะที่แม่ฮ่องสอนตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแห่งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้เขาบอกมดลูกต่ำส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่2ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันรุ่งขึ้นก็ผ่าคลอดปรากฏว่าลูกปลอดภัยแต่แม่นี่เข้า ICU แพทย์บอกว่าผ่าตัดไปโดนกระเพาะปัสสาวะแล้วมดลูกฉีกขาดเสียเลือดไป2ลิตรโอ้โหก็เลยต้องส่งตัวแม่ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่3เพื่อทำการผ่าตัดนะครับ เปิดแผลเย็บห้ามเลือดนะฮะแล้วก็ให้เลือดวันละ2ลิตรนะครับสุดท้ายส่งต่อไปโรงพยาบาลที่4เพื่อผ่าตัดห้ามเลือดใส่บอลลูนเข้าไปอุดบริเวณจุดที่เลือดออกโอ้แต่ว่าเลือดไม่หยุดเนาะก็ไม่สามารถที่จะห้ามเลือดให้หยุดไหลได้นะครับรวมทั้งหมดผ่าตัดไป4ครั้งสุดท้ายภรรยาเธอเสียชีวิตจากการเสียเลือดภาวะตกเลือดหลังคลอดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละ4แห่งนี้ก็ครอบครัวเขาบอกว่าต้องเริ่มแต่แห่งที่2ที่ยอมรับความผิดพลาดขณะผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดต้นเรื่องที่ทำให้ภรรยาเขาเนาะเลือดไหลไม่หยุดแบบน
1: ี
0: ้ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะจะมีคำชี้แจงอะไรออกมานะครับโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ส่วนรายเนี้ยที่เกิดขึ้นที่บราซิลโด่งผ่าตัดเหมือนกันผ่าตัดมดลูกผู้หญิงไปผ่าตัดมดลูกแต่หมอเนี่ยลืมกรรไกรผ่าตัดยาว18ซมไว้ในช่องท้องเนี่ยนานถึง3เดือนโอ้โหนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าคุณแม่ลูก3คนนี้เป็นชาวบราซิลนะคะหลังที่ตัวเองเข้ารับการผ่าตัดมดลูกเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยแต่ผ่าตัดไปแล้วทำไมมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีอาเจียนต่อเนื่องเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในร่างกายตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมาก็เลยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยหมอพบว่ามีกรรไกรผ่าตัดความยาวประมาณ18ซมถูกลืมไว้ในช่องท้องโห18ซมแค่ไหนเนี่ย
0: เกือบไม้บรรทัดนึงนะบรรทัด30
1: ก็เลยทำให้ลำไส้เล็กบางส่วนเนี่ยเกิดภาวะเนื้อตายนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4ครั้งละนะในการคือการผ่าตัดมดลูกครั้งแรกครั้งที่2การผ่าตัดนำกรรไกรออกกรรไกรออกมาแล้วการรักษาไส้เลือดแล้วก็ระบายฝีในลำไส้รวมถึงรักษาฝีที่ตับด้วยนะคะหัวตัวเองเนี่ยเกือบเสียชีวิตด้วยตอนนี้ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวแหละแต่ยังคงได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็อาจต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยยอมรับความผิดพลาดหลังการพบกรรไกรในร่างกายแล้วก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเธอต้องสูญเสียทั้งสิทธิประกันสุขภาพและโอกาสในการทำงานลืมได้ยังไงดงเนาะโอ้เขาบอกตอนนี้คดีเนี้ยเพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแหละนะคะแล้วก็คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งในทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความประมาททางการแพทย์มันเข้าข่ายแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเนาะโอ้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเงี้ยคุณหมอที่ทำงานรักษาเนี่ยเคยชักชวนนะให้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งก่อนและก็หลังการผ่าตัดมดลูกอุ้ยหมอคนนี้มันเชิญให้มันทำศัลยกรรมมันลืมกันไกลได้ยังไงเดี๋ยวรอดูนะตรงต้องเสียแหละอย่างนี้ต้องเข้าข่ายประมาทอยู่แล้วโด่งไปลืมกันไกลเนี่ยโอ้โหยาวมากเลย18เซนติเมตร
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนาน

0: เอาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับ

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: โอ้ร้อยคนแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่นาสวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับพี่สุนีนะครับขอเพลงมาเนาะพี่อานนท์นะครับพี่วัฒนศักดิ์พี่ปัชรินทร์นะครับพี่ทิวาด้วยนะครับโอ้โหขอบพระคุณนะฮะอยู่กัน101แล้วตอนนี้101นะโมเมนต์กาฬสินธุ์101นี
10: ่นี่โมเมนต์กาฬสินธุ์เ
9: ออเอามาดูข่าวนี้ครับพี่กล้วยนะครับใครที่เห็นข่าวที่เขาส่งต่อกันว่าตอนนี้คุณใหม่เจริญบุระเนี่ยนะครับพาคุณแม่ไปอยู่บ้านพักพิงผู้สูงอายุบ้านยากไร้อะไรอย่างเงี้ย อย่าไปแชร์นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้าของสถานพักพิงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ออกมาเคลียร์ข่าวแล้วนะครับยืนยันว่าคุณใหม่เจริญบุระเนี่ยไม่เคยพาคุณแม่มาอยู่บ้านพักคนชรานะครับ
10: ค่ะ
9: คุณบินเนี่ยเขาทำบ้านพักคนชราชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายแล้วก็มีคนไปแชร์ว่าคุณใหม่เนี่ยเอาแม่เนี่ยมาไว้ที่บ้านพักคนชรา
10: โอ้แต่ผอมเนอะ
9: แ
10: ต่ความสวยนี่ยังอยู
9: ่อายุเยอะ
10: นะความสวยใบหน้าเนี่ย
9: ใช่คุณบินเลยชี้แจงนะครับว่าข่าวนี้ทำให้ครอบครัวของคนอื่นเนี่ยนะเขาบั่นทอนแตกแยกนะอย่าแชร์กันต่อยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมเผยนะครับต้นตอของความเข้าใจผิดนะฮะคุณใหม่เนี่ยนะครับย้ำว่าครอบครัวเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นผู้ดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดคุณวินบอกว่า

0: สาเหตุที่เข้าใจผิดเนี่ยคาดว่าเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าคุณป้าอุษาป้าอุษาเนี่ยรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระทําให้มีการเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนนะครับว่าแม่ใหม่จริงๆไม่ใช่คือคุณป้าคนนี้เขารู้จักกับแม่ของคุณใหม่แล้วเขามาอยู่ที่นี่แล้วแม่คุณใหม่ไม่ได้ชื่ออุษานะก็เคลียร์ชัดนะครับนี่ฮะเจ้าของก็คือพี่บินเนี่ยนะฮะที่เขาทําบ้านอยู่เขาออกมาเคลียร์แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เห็นข่าวนี้นะเพิ่งมาเห็นตอนพี่บินชี้แจงเนี่ยนะฮะก็เผื่อว่าใครที่เห็นข่าวแล้วเดี๋ยวนี้เขาไวไงรุ่นแม่ๆเราอ่ะก็แชร์กันไวไงจะได้รู้กันว่าอ่ะข่าวนี้ไม่จริงอย่าแชร์คุณใหม่ก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่านำเสนอแบบนี้ไปในครอบครัวเสียหายคุณใหม่เขาดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: กำลังดูข่าวแล้วมันแต่คุณผู้ฟังโดนชี้มาที่ข่าว คือในข่าวนี้มันจะมีโฆษณา
0: ช้างหรือ
2: ช้างทรงนะนั่นแหละอุบไว้หลังไมหลังไม เออตอนแรกเราบอกอุ้ยตอนแรกน้ำมันมันลงหลายบาทใช่ปะแล้วอีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันเอาขึ้นมาเอานี่วันนี้ข่าวดีนะเขาบอกว่
0: า
2: วันนี้ราคาน้ำมันโลกก็ร่วงแรงกว่า 4% แหละเมื่อเช้าพี่ยังทำบอกว่าจะมีการเจรจากันจริงไม่จริงเนี่ยก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า 4% ในวันนี้แหละในเช้าวันนี้นะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจชะลอการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะคะเพื่อเปิดทางสู่การบรรลุข้อตกลงด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วนะคะก็จะนำไปสู่การยุติความตึงเครียดแล้วก็เปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมนอีกครั้งนะเขาบอกราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 4.08 ดอลลาร์หรือ 4.64% มาอยู่ที่83.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะโอ้ต่ำร้อยแล้วนะขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสในของสหรัฐเนี่ยลดลง 4.01 ดอลลาร์หรือ 4.74% อยู่ที่ 80.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันพุ่งไปถึงมากกว่า 20% เดือนที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณดีเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาก็เริ่มจะส่งสัญญาว่าจะคุยอีกแล้วจะคุยอีกแล้วแต่เราก็นักวิเคราะห์เขาพูดนะนี่ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบของการเพิ่มกำลังการผลิตอาจยังจำกัดเนื่องจากการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียรัสเซียแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามในอิหร่านรวมถึงสงครามยูเครนทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตของโอเปกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สะท้อนสู่ปริมาณน้ำมันในตลาดได้อย่างเต็มที่แต่ก็สัญญาณดีแหละขอให้ชะลอไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันจะได้ยังไม่ต้องขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่มุกดาหารวันนี้คุณแม่พาลูกมาร้องสื่อนะครับบอกว่าครูที่โรงเรียนน่ะโหดมากเลยตอนนี้ลูกดิฉันเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วค่ะหยิกจนในหูเนี่ยนะมีเลือดมีบาดแผลแล้วก็เลือดออกอยู่ที่ใบหูคือครูคงจะหยิกแล้วแบบเล็บเจาะเข้าไปนะเวลาบิดหูอ่ะพี่เนี่ยมีหูตัวเองก็เล็บเจาะเข้าไป
2: จริงๆเขาบอกแล้วหูหลังหูแล้วนี่กระดูกอ่อนนะด้งก็คนที่เขาเสริมหน้าก็ใช้กระดูกตรงใช่ไหมหลังหูเนี่ย
0: ครูมาบิดหูอย่างนี้ไม
2: ่
0: ได
2: ้ไม่ได
0: ้เด็ก7 ขวบเองนะฮะเด็กชายอายุ7 ขวบโดนคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจริงๆเขามีชื่อด้วยนะเดี๋ยวให้เขาไปร้องเรียนอะไรกันก่อนละกันนะครับพบว่าหูขวาของน้องมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กเนี่ยไปสอบถามครูประจำชั้นนะฮะครูเนี่ยถามลูกชายบอกว่าทำข้อสอบเสร็จหรือยังที่เด็กไม่ตอบเด็กไม่ตอบปุ๊บครูบอกหูไม่ได้ยินเหรอแล้วก็ดึงเลยฮะไม่ตอบไงเป็นไงเด็กไม่ตอบครูดึงหูเลยฮะโอ้ยนี่ฮะเลือดไหลแม่มาร้องสื่อจะเอาเรื่องนะครับแม่บอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความที่สภ.เมืองมุกดาหารไว้แล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยมีการเชิญตัวคุณครูและผู้ปกครองมาให้ปากคำนะครับก็ดูว่าจะไกล่เกลี่ยกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องแมงกะพรุนใช่ไหมที่ว่าแมงกะพรุนไฟเขาเรียกแมงกะพรุนกล่องเนาะทางกรมทรัพยากรธรรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาเตือนแล้วแหละบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอใครที่ได้รับอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องเนี่ยการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือนะคะให้รีบนำขึ้นมาจากน้ำทันทีนะคะแล้วก็ให้นอนนิ่งๆแล้วก็รีบโทรแจ้งสายด่วนเลย1669นะคะจากนั้น

ั้นก็เอาน้ำส้มสายชูเนี่ยลาดไปที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยใน30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษก่อนใช้ไม้หรือว่าครีมคีบเศษหนวดออกหากพูดแล้วบาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ย

0: เนื่องจากจะกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดใช้วิธีการบรรเทาอย่างอื่นเช่นการประคบร้อนหรือประคบเย็นเนี่ยควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามกำหนดก่อนที่บอกว่าให้ทุกอย่างน้อยเนี่ยให้ราด30วินาทีเพื่อให้ยับยั้งให้เชื่อว่ามันยับยั้งการปล่อยพิษก่อนถึงค่อยไปประคบนะคะ
1: ก็คือแสดงว่าเราต้องพกน้ำส้มสายชูไว้นะ
0: ตอนเราไปเที่ยว
1: มันมีประโยชน์เลยนะจริงนะมีขวดเล็กๆไว
0: ้ก็ซื้อไว
1: ้เจอ
0: เธอชอบไปเที่ยวทะเลไงเธอพกไว้เลย
1: ครับผม
0: ราดให้มันเอาเรียกว่ายับยั้งการปล่อยพิษ
1: โอเคนะครับอ่ะพี่สุจินดาสุจินดานะคะบอกว่าฟังวิทยุครั้งแรกแล้วก็เปิดไลฟ์สดครั้งแรกนะ
0: ส่งดาวให้เราอ่ะ
1: โอ้ยพี่มาบ่อยๆหมายถึงว่าพี่มาคุยกันก็ได้ไม่ต้องส่งอะไรก็ได้นะแต่ว่ามาคุยกันบ่อยๆได้
0: ส่งดาวให้เราใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกส่งดาวหรอ
1: สติ๊กเกอร์หรือเปล่าอ๋อส่งดาวสิบดวง
0: ส่งดาวสิบดวงนี่ได้เราได้ตังค์นะทางครึ่งได้ตังค์นะได้นะ
1: มันโอนเป็นเลขส่วนตัวเลยได้ไหมฮะพร้อมเพย์เลยฮะทางขึ้นเขารวยแล้ว
0: ไปแล้วไปแล้วเพิ่งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งเหล่าศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินชื่อดังและศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงนิทรรศการได้รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติรวม46ผลงานเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงผลงานที่น่าสนใจอาทิพระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงการเสวนาวิชาการและภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนที่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอันทรงคุณค่าและเลือกซื้อผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่8สิงหาคม2569รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
10: เ
6: จบค่ะ

0: ในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่แต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ดีสวีวีวีสวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์ฮะคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะวันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็โหอยู่กันยาวๆเลยเนาะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะต้องบอกว่าเปิดหัวนี่มาด้วยบทเพลงที่ต้องบอกว่าโอ้โหรวมมิตรดีเจกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหผลงานเพลงแรกเลยโอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมธิชาตินะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่2นะฮะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดผลงานเพลงล่าสุดนะครับที่จบลงไปนะครับน่าฮักขนาดเลยนะฮะของพี่ดีเจลูกตาลชนทิชานะฮะนะฮะโอ้โหฟังเพลงเพราะๆเลยนะฮะรวมเพลงดีเจยาวๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวบอกว่าดีเจรถติดนะฮะโหพี่ดาวผมก็ซิ่งมาแบบ180เลยกลัวไม่ทันสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะโหครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะฮะเป็นเด็กดีด้วยนะเริ่มโตขึ้นมาแล้วเริ่มโตขึ้นมาอีกแล้วเรื่อยๆฮะอยู่กันยาวๆเนาะแล้วก็พี่ขาวดอนนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะฮะสวัสดีครับผมพี่เดือนเพ็ญแล้วก็สวัสดีนะครับพี่บุญเดือนสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราใช่ไหมอุ้ยขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอนั่นเองนะฮะสวัสดีพี่สุนะครับโอ้ไม่ได้เจอพี่สุนานๆโอ้ผมก็รอพี่สุอยู่ไม่เห็นสักทีนานๆถึงจะเข้ามาดูผมฝนจะตกไม่ได้พี่ออยสวัสดีครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะจ๊ะโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับมาช้าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรีบมาค่ะอันตรายปกติผมก็แซวเล่นๆนะผมไม่เป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะฮะผมวิ่งประมาณสัก50 60ประมาณนี้นะฮะวิ่งประมาณนี้ครับไม่เร็วพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เป็นห่วงผมพี่วันนี้สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับทุกคนวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะเรื่อยๆนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่เบอร์468 9400นะครับอยากฟังเพลงไหนศิลปินคนไหนที่พี่ๆชื่นชอบนะครับส่งมาเลยนะฮะ SMS ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ468 9400นะจ๊ะส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าต้อนรับต้นเดือนเกิดเลยโอ้โหเป็นเดือนที่ลุ้นกันทีเดียวนะฮะเดือนนี้โอ้โหแป๊บเดียวสิ้นเดือนละโอ้โหสิ้นเดือนขาดใจสิ้นใจดีกว่าเรียกว่าสิ้นใจ ยากแล้วตอนนี้หาค่าน้ำมันกับบ้านอยู่เลยทุกคนนะสวัสดีพี่สวัสดิ์ด้วยนะฮะผมขอเพลงเข้ามาไรอันฮะกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวช่วงนี้ก็โหฟังเพลงดีเจเพราะๆกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะกับพวกเรานะฮะบอสธีรพงศ์นั่นแหละขอเพลงปริญญาไก่ตีนะฮะพี่ออยขอเพลงเข้ามาพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าดีเจรอครับผมโอ้ขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณแห้งนะฮะปกติบ่มีผู้ใดชมผมหรอกเด้พี่น้องนะฮะถึงหน้าตาจะไม่หล่อถ้าดมแต่ใช้ก็ผมก็ใช้โฟมที่ดมโฆษณาครับคำคมอะไรมาเนี่ยอยู่กันยาวๆครับวันนี้ครับเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มานะฮะ4689400นะครับและที่สำคัญในช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโท
ทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าใหม่ฮะช่วงหน้าหนุนน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะฮะ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับและช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะไอชูนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้เป็นเสียงเพลงที่อยากจะมอบให้กับ FC ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าโอ้โหหล่อกล้ามบึกเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คนนี้กันดีกว่านะฮะผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้จ้าเอาเสียงใครมารุ้นกันเลย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่ของเรานะฮะพร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอ
1: สสวัสดีป้าใหญ่ด้วยนะครับผม
2: ครับตอนนี้อยู่บนรถอ่ะพอดีจอดแล้วแหละจอดแล้วแวะจอดแล
1: ้
2: ว
1: ตอนนี้จอดแล้ว
2: สะพานพระปิ่นเกล้ากำลังจะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเจ้าพญาก็ไปทางหนำหลวงกลับบ้าน
1: อ๋อเอาบ้านป้าใหญ่อยู่แถวไหนครับวันนี้ครับ
2: อยู่รังคำแหง24ลูก
1: ล้อรังคำแหงโอ้ไม่ไกลเลยฮะใกล้ๆกันเลย
2: รังคำแหง24ตอนนี้ไปกองอ่ะพอดีไปกองแถวนู่นหนองแขมนู่น
1: อ๋อหนองแขมนะครับป้าใหญ่ครับผมป้าใหญ่วันนี้ฮะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ฮะ
2: ขอเพลงหนูแหละที่อยู่อันดับ6ของอันดับ6เพลงอะไรว่าจำชื่อไม่ได้แล้วเพลงนี้เพราะนะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยผลงานเพลงตีสามใช่ไหมครับป้าใหญ่ฮะ
2: เพราะ
1: ขอบพระคุณมากครับผมป้าใหญ่เพลงนี้
2: จำชื่อไม่ได้แต่อยู่อันดับ6อ่ะรู้ว่าจำชื่อ
1: ตีสามครับป้าใหญ่ชื่อเพลงตีสาม
2: ดูอยู่ฟังอยู
1: ่ป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับวันนี
2: ้
1: พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี
2: ้ไม่อ่ะบ้าก็ให้ทุกคนที่ฟังอ่ะ
1: ถ้า
2: คนไม่ฟ
1: ัง
2: อ่ะพวกน้องๆแบบดาราว่าเขาไม่ฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะเขาโน่นสตริงโน่นไปนอนเกาหลีอะไรของเขาไม่รู
1: ้
2: ตอนนี้อยู่บนรถอยู่สามสี่คนเนี้ย
1: อ๋อได้เลยครับแต่ผมฟังแน่นอนครับเพลงนี้ป้าใหญ่ฮะผมฟังแน่นอน
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ครับ ขอบค
1: ุ
2: ณตลอดนะ
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับครับผมมีโอกาสไว้เจอกันนะครับ
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
2: ก็เจอน้องบอสบ่อยอยู่นะถ่ายรูปด้วยบ่อยอยู่นะ
1: รอบหน้าอีกเจอกันอีกแล้ว
2: งานอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: ต้องกองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกองอีกแหละกอง
1: ตุ้มๆได้เลยครับครับผมขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีทุกคนที่ฟังคลื่นนี้
1: ครับผมอะไรฮะโหป้าใหญ่นะจ๊ะขอเพลงเข้ามาฮะตีสามของดีเจบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าชั่วโมงแรกนี่จัดผลงานเพลงดีเจซะส่วนใหญ่เนาะนะฮะไหนๆก็โหต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะฮะเปลี่ยนแนวอาจจะ FC พี่ๆดีเจอาจจะดูอยู่นะฮะเดี๋ยวผลงานเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับที่นอนดึกนะฮะใครที่นอนดึกผมว่าฟังเพลงนี้น่าจะเข้าเป็นพิเศษมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังผลงานเพลงนี้ดูครับผลงานเพลงจากหนุ่มน้ำมนต์ฮะตีสามจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:39 นะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะโอ้โหชั่วโมงแรกนี่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะกับพี่ดีเจ FM 95ของเรานะฮะโอ้โห FC น่าจะมีโดนใจบ้างแหละนะฮะต้องมีโดนใจแหละฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะคิดถึงพี่ชายสวัสดีจ้าพี่จรุณนะฮะสวัสดีครับพี่จรุณนะครับคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะฮะวันจันทร์เดี๋ยวหนูไปบุกหาเด้อนะมาจริงปะเนี่ยน่าจะมาจริงแหละดูทรงละคนนี้ของจริงเที่ยวตลอดเลยนะคนเนี้ยสวัสดีพี่ทิพวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะครับผมพี่อัมพรเข้ามาแล้วนะฮะพี่ดาวบอกว่าขอเพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยชั่วโมงสองเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะแล้วก็พี่สุบอกว่าหมดเวลาพักเบรกละไปแล้วนะดีเจและทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บนี่เดี๋ยวไว้มาใหม่นะครับพี่นะก็อยู่กันยาวๆนะเผื่อถ้าแบบแวะพักเบรกก็เข้ามาเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มเลยนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวบ้านเฮานะครับผมทักทายพี่น้องน้ำกันแล้วกันเด้อที่รับส้มรับฟังอยู่นะทั้งสปปลาวนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกบ้างในจังหวัดไหนฝนตกบ้างฮะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ฮะกทมสมุทรปราการนี่บ้านผมนี่ตกตลอดเลยลืมสระผมอีกแล้วใส่หมวกเฮ้ยคุณยายก็อีกแล้วคุณยายแซวผมอีกแล้วเนี่ยผมใส่ให้มันแบบเท่ๆพอดียังไม่ได้ตัดผมนะครับก็ว่าจะตัดผมอยู่สวัสดีพี่เอด้วยครับพี่เอบอกว่าสวัสดีครับบอสสุดหล่อนี่คิดถึงนะพี่เอนะสวัสดีพี่ยวนใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ลัสนะฮะผมพี่ลัสมาแล้วนะฮะสบายดีเด้อพี่ลัสเด้อกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้อมื้อนี้เนาะได้ยังกินแรงครับมื้อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วก็เข้ามาฟังเพลงน้ำกันพี่น้องน้องค่ายตกจ้าอ๋อตอนนี้ก็ตกบ่ครับน้องค่ายตกแห้งบ่น้อครับทางน้องค่ายอีสานบ้านเฮานี่เบิ่งซ่งแต่ว่าอีสานบ้านเฮาเวลาตกนี่ตกแห้งเลยครับถ้าตกซื่อๆน่ะมันบ่ไปหยังดอกแต่ว่าถ้าตกแล้วมีลมพร้อมเนี่ยโอ้เป็นตาย่านแห้งครับพี่น้องต้องระมัดระวังกันดีๆครับอีกอย่างนึงแบบพอตกแห้งปุ๊บนี่น้ำท่วมโอ้ยากคือเก่าในพี่น้องนะครับยังไงก็เบิ่งแย่งกันในพี่น้องเด้อเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวน

การที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:46 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพร้อมข่าวดีนะฮะข่าวดีสำหรับแฟนเพลงทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะต้องบอกว่าใครที่เป็นสายออมเงินนี่โอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองนะครับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะครับสำหรับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินั่นเองฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับไม่ยากเลยนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีโอ้โหคุ้มมากๆสำหรับใครที่เป็นสายออมเงินนะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะจ๊ะกรณีถอนก่อนฝากครบ

0: 3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเนาะที่ออมสินมอบให้กับFC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับคนที่อยากออมเงินออมนิดออมหน่อยไว้ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเหมือนกันนะสายออมเงินนี่น่าจะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะโอ้โหชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: Headlines
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

วอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลฎีกาสั่งคุก3ปีอดีตทนายที่เคยโกงเงิน3ล้านค่าประกันตัวเบนซ์เรซิ่งไม่รอลงอาญาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จจากกรณีที่นางสุพรเพ็ญเคยฟ้องทนายความที่ว่าจ้างเรื่องประกันตัวแต่ทนายไม่คืนเงิน3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงแค่คำสั่งล้มละลายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย8เดือนจนเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันและวันนี้ตำรวจสามารถจับกุมจำเลยนำตัวมาส่งศาลอาญาโดยศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจำเลยไปรับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเบนซ์เรซิ่งให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับคำพิพากษาส่วนเรื่องเงิน3ล้าน1แสนบาทไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะตนได้สืบทรัพย์บังคับคดีแล้วพบว่านายศิวาวิทย์ไม่มีทรัพย์สินนำมาคืนทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างเดียวขอฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นกทม.ยกระดับรับมือฝนตกหนักสั่งตั้งศูนย์50เขตเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและแผนฉุกเฉินรับมือฝนตกหนักว่ากทม.ใช้แผนป้องกันประจำปี2569ร่วมกับแผนเผชิญเหตุพร้อมสั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุก50เขตสำนักงานเขตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีได้แก่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังจุดอ่อนน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเคลียร์ขยะอุดตันในจุดเสี่ยงชุมชนและเส้นทางจราจรหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกจราจรลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนกรณีเครื่องยนต์ดับหรือขัดข้องเดินหน้าพร่องน้ำและตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง24ชั่วโมงเฝ้าระวังฝนผ่านระบบเรดาร์และระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเช็คความพร้อมประตูระบายน้ำ244แห่งสถานีสูบน้ำ207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งและบ่อสูบน้ำ371แห่งพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกำชับเขตก่อสร้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าให้เปิดทางระบายน้ำและตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองนอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมขังพร้อมรับมือไฟฟ้าขัดข้องเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่12คันเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเครื่องสูบน้ำ200เครื่อง

0: จ่ายลง6กลุ่มเขตรวมไปถึงการร่วมมือกับกรมชลประทานและจังหวัดปริมณฑลบริหารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อปชป.จ่อดึงสสว.ให้กรรมาธิการสภาตรวจสอบหลังพบโครงการการช่วย SME 2ไม่โปร่งใสในกรจติกาวณิชพร้อมด้วยนางการดีเรียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยต้องเผชิญความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและการสูญเสียข้อมูลการค้าให้ต่างชาติพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้งบประมาณรัฐในการสร้างแพลตฟอร์มของไทยเองแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการของสสว.กลับสร้างข้อสงสัยและเหมือนขาดความโปร่งใสโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยื่นข้อเสนอมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณานอกจากประเด็นการใช้หลักเกณฑ์หยุมหยิมที่ไม่สมเหตุสมผลในการตีตกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปสู่การล็อกสเปกแล้วยังพบพฤติการน่าวิตกกังวลคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสสบทำตัวมีอำนาจเข้ามาเจรจาเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกลับเกิดเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถอนอุทธรณ์จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
5: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมช่วงนี้หน้าไมค์ของเราสายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มกินข้าวหรือยังจ้าวันนี้
3: ยังเลยครับ
2: โอ้ยังเลยนะพี่หนุ่มเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าครับสุพรรณ
3: ตกวันนี้ตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร
2: ่อ๋อตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร่

0: ก็อากาศก็กำลังดีนะพี่หนุ่มเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามานะไม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: กลางดาวของไลอันครับ
0: กลางดาวของไลอันกาบันดิตนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ครับให้นกสุพรรณให้วันวิสาแล้วก็ให้พี่สุวัฒน
0: ์ครับผม
1: แล้วก็ให้เล็กภูประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็ให้ชมลมฟ้าดีเจทุกคนเลยแก๊งฟ้าดีเจให้หมดทุกคนเลย
0: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับแล้วก็ให้น้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยคร
0: ับ โอ้ขอบคุณมากๆครับพี่หนุ่มวันนี้ก่อนวางสายผมรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่า
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดีทานง่าย
1: รสชาติดีดีทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
0: โอ้โหขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมสายน้ำไม้จากพี่หนุ่มหนองแต้นะครับโทรเข้ามาโอ้โหสุพรรณเลยอากาศกำลังดีนะวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็กทมก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแหละเพราะว่าฝนกำลังจะตกหนักนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะขนาดไหนเนาะนะฮะเอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับผมเราจะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอเข้ามานะครับส่ง SMS ขอเข้ามาแล้วก็หน้าใหม่ด้วยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยรารสชาติดีดิทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อุ้ยจบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของไอแมนนะครับบุญพลาบ่ฮอดนะครับโอ้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็อินตามนะครับผลงานซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดนะจากไอแมนนะฮะพิสิทธิ์พงษ์นั่นเองนะครับสังกัดแบมโบบัตนะฮะผมก็คำร้องทำนองเจมวิยากรนะครับเรียบเรียงจินนี่โพไทยครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับบุญพลาบ่ฮอดนั่นเองครับพี่น้อง
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 11
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับขณะนี้21:44 นะฮะทักทายพี่น้องทั้งสปปลาวน้ำกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะทักทายหนูดีสุดหล่อด้วยนะครับผมแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อเช่นเดียวกันเนาะเสียเปียกวันนี้โหไม่เป็นไรเนาะเสียเปียกไม่ต้องร้องไห้นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมนะฮะเสียเปียกได้ฟังแน่นอนนะครับเอาละช่วงนี้21:44นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส.

Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณFC ทุกท่านเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่โหชั่วโมงแรกเลยเนาะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเวลาไม่เหลือนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้ยังเจอกันเช่นเดิมนะฮะเวลาเก่าเวลาเดิมครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกจันทร์อังคารนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่นี่มีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับขออนุญาตลาด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้หนุ่มหน้ามนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ทอน LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอ่ะวันนี้บอกเลยว่าเปิดมาด้วยความคิดถึงโอ้โหไม่ได้เจอกันวัน2วันนี้มันแบบความคิดถึงมันล้นอกล้นใจคุณผู้ฟังนะใช่ไหมล่ะไม่ได้มีแค่หนูที่คิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดถึงหนูด้วยใช่ไหมแน่หนูรู้เราส่งกระแสจิตกันได้ อ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่มีแต่คำว่าคิดถึงคิดถึงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นมากับงานของพี่ออสโอภาสจริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณอาสอนคีรีศรีประจวบนะคิดถึงพี่ไหมแต่แปลกมากคุณผู้ฟังเพลงคิดถึงพี่ไหมแต่ร้องว่าคิดถึงพี่หน่อยนะตกลงคิดถึงพี่ไหมหรือคิดถึงพี่หน่อย งงไม่ใช่มันเป็นเพลงเป็นเรื่องของเพลงนะคะอันนี้เป็นในเวอร์ชั่นของออสโอภาสนะคะคิดถึงพี่ใหม่แล้วก็มาต่ออีกความคิดถึงหนึ่งกับคิดถึงพี่หน่อยอ่ะอันนี้คิดถึงพี่หน่อยละแต่เป็นพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเพลงคิดถึงคิดถึงนะคะพี่ใหม่พี่รมพรนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็จะคุ้นชินในเวอร์ชันของพี่พีซเดิร์ดเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์ความรู้สึกกันความเป็นลูกทุ่งมาอีกนะคะนะสามงานเพลง3ความคิดถึงนะคะส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทางออนไลน์ของเราทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าหลายๆคนก็นะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมท.ของเราไว้ในมือถือเลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะ Mcord Connect นะหลายคนบอกว่าโหลดไว้แล้วฟังชัดเจนดีมากๆเลยนะคะ Mcord Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการเลยของสมท.นะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากทุกช่องทางเลยยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่านะคะใครที่บอกว่าฟังแต่เสียงดีเจยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะสามารถเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ที่เพจ LTM FM 95 Facebook Fanpageนะคะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามนะหนูฝากด้วยค่ะตรงนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะนะเดี๋ยวมารายงานตัวกันเนาะว่าวันนี้มีใครมากันแล้วบ้างนะคะต้นสัปดาห์วันนี้วันที่3สิงหาคม2569เข้าสู่เดือนที่8แล้วเดือนที่8ของปีนี้นะคะ8 9 10 11 12อีกแค่4เดือนเนาะ4เดือนเราก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะเดี๋ยวก็นะข้ามไปปีหน้านะคะปี2570โอ้ไม่ค่อยคุ้นชินนะพอต้องแบบ70อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเดินเร็วจริงๆคุณผู้ฟังเดินไปไวมากๆนะคะวันๆนึงเนี่ยทำอะไรแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเย็นเออแป๊บๆเดี๋ยวหมดอาทิตย์แป๊บๆไปหมดเดือนขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะโดยเฉพาะนะคะความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทุกข์มากแต่ไม่เป็นไรเรามีวันพรุ่งนี้มันก็จะผ่านไปนะคะความสุขความทุกข์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะคะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกนะคะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าร้องไห้เยอะเป็นพิเศษไม่เป็นไรให้มันหมดให้มันแบบสุดไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยิ้มได้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้าเรายิ้มทั้งวันเนี่ยนะหัวเราะทั้งวันนี้มันยังไง มันจะเยอะไปไหมบางทีโอ้มันเยอะเกินนะ แต่ไม่เป็นไรขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนนะคะที่มันจะฮีลใจกันหน่อยนะคะในช่วงแรกของเราสายชิลฮีลใจเช่นเคยนะคุณผู้ฟังรับ1สายหน้าใหม่ตอนนี้สายเริ่มทยอยเข้ามาจองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเนาะแรนดอมกันนิดนึงนะคะพวกนี้สายค่อนข้างเยอะเลยแต่ต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยฝากเพลงจองสาย022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมี ช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะจ๊ะนะเผื่อว่าใครจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดเลยโทรคุยเสียงแล้วมันเขินๆอะไรอย่างเงี้ยดีเจนะคะก็SMS ได้พิมพ์เป็นข้อความได้จะฝากเพลงจะทักทายดีเจนะคะอย่างไรก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นหน้าดีเจก็วาร์ปมาได้ที่เพจของเราเช่นเคยนะขออนุญาตทักทายผ่านทาง SMS กันก่อนเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณแม่อรุณนะคะสายSMS นะคะข้อความแรกเลยนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเสนิชาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้สมาชิกของเราทั้งเพจนะคะคือครื้นกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮิตมาราธอนของเรานะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะมาในฟิลลิ่งมาในสไตล์แบบช้าๆซึ้งๆหวานปนเศร้าแต่ทีนี้คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงคุณผู้ฟังงานจากพี่ส้มสุดาสีดำดวน

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์ค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะโหหายไปนานเหมือนกันนะ
2: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
1: จ้าแต่ไม่ได้โทรเข้ามาเฉยเน
2: า
1: ะ
2: โทรก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สาโทรเข้ามานะคะสบายดีนะ
2: ก็สบายดีครับ
1: ค่ะฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังอยู่ทุกคืนนะครับ
1: นี่ขอบคุณมากๆเลย
2: แต่เมื่อคืนมันรับไม่ติดอ่ะมันเป็นที่อะไรไม่รู
1: ้เมื่อคืนหรอเมื่อคืนวันอาทิตย์
2: ก็หรอ
1: เมื่อคืนไม่มีจ้าก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะกับดีเจลูกตาลสุนทิชาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่สุวัตแบบว่าอุ้ยคิดถึงมากวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะโทรมาแต่อาจจะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์จะเป็นช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะหนูจัดรายการด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งเก่าๆค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะฝากด้วยเอ้าวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องบอสหรอดีเจบอสที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่นะ
2: คร
1: ับ บอกว่างกำลังเจ็บนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษคะพี่สุวัฒน์หา
2: ก็มอบให้นุ่มนกแต
1: ่
2: แล้วก็นกกุพัน
1: จ้ะ
2: แล้วก็วันวิสาตกโหดไทยด้วยครับ
1: โอ้โหเดือดแก๊งเลยเนาะ
2: ครับแล้วก็ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมาก
2: จ้ะให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์วันนี้ชื่อน้องเมย์ค่ะน้องเมย์หลังไมค์รับสายอยู่นะคะ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่สุวัฒน์รักษาสุขภาพด้วยนะแล้ววันนี้นอนกี่โมงคะเนี่ยนอนดึกไหม
2: ก็ไม่แน่ครับตีก็ตีหนึ่ง
1: ดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูสุขภาพหนังตาก่อนนะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน
2: ใช่คร
1: ับ
2: บางทีก็ฟังเพลินๆบางทีก็หลับคาวิทยุเลย
1: บางทีก็ฟังวิทยุบางทีก็ให้วิทยุฟังเราบ้างอะไร
2: คร
1: ับโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะซ้ายชิวใจกับโบว่างกำลังเจ็บบอสธีรพงษ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ

กับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวฮิวใจนะพี่สุวัสดิ์จากอ่างทองนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับอีก1สายแต่ว่าตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะคะที่022481366มาจ้ามาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะน้องคิตตี้พี่เลิฟนะเจ้านะสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรนะพี่เสรีพี่อัมพลนะคะพี่สวัสดนะคะบอกทักทายดีเจน้องลูกตาลยามดึกครับผมสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์สังคมพี่จงมีเงินชื่อเฟซบุ๊กเขาดีเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนะคะนครศรีธรรมราชพี่นักรบคุณแม่อรุณนะคะพี่บรรจงนะผมวันเกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็ใครอีกปรึบปรึบน้องน้องแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะจ๊ะพี่วราพรนะคะเนี่ยพี่วราพรพี่ไตรรัตน์พี่วิจิตพี่เสือร้ายนะคะข้อความอ่านได้ประมาณนี้นะคะเลื่อนไม่ขึ้นละขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่ปาลิตาด้วยนะคะพี่ชอบนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เกลด้วยแม่คุณแม่ธนพิชานะคะไม่ได้ยินเสียงหวานๆ2วันใช่ไหมถ้ารอ2วันไม่ไหวต้องมาวันอาทิตย์ด้วยช่วงเย็นๆนะน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้ SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสายเดียวกันนะคะจากหลังไมค์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะคนละเบอร์คนละเบอร์นะบอกว่าอยากฟังงานของน้องต้นข้าวอาสยามซึ่งเป็นแบบว่าซิงเกิลแรกเลยนะซิงเกิลแรกของน้องสาวเลยนะคะเพลงช้าๆนะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะพี่ประจวบแต่ไม่ได้อยู่ประจวบใช่ไหมคะ นะแซวโอเคจัดให้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้โทษฉันดีกว่าที่รับสายนั่นน่ะสินะรับสายทำไมเนี่ย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ตามหาตัวเจอแล้วนะคะ1สายหลังใหม่แล้วก็อีกหนึ่งข้อความจาก SMS เมื่อสักครู่นี้นะเป็นจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีแล้วก็น้องไบนะคะที่แนะนำงานเพลงโทษฉันดีกว่าที่รับสายเข้ามานะคะอ่ะจัดให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปกันต่อเลยกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้move มาฟ้อนกันหน่อย งานสนุกรายการในช่วงนี้นะคะงานจากพี่คู่แฝด OA นะคะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจัดกิจกรรมนะคะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมสนุกเนี่ยนะคะพี่โอแล้วก็พี่เอเนี่ยก็นะคะคอนเฟิร์มมางานแทบทุกครั้งเลยนะเจอกันแล้วก็มากับเพลงสนุกนะเพราะว่าเวลาเขาร้องก็จะฟ้อนซิฟ้อนไปนำนะจ๊ะ อ้าวจัดงานเพลงนี้ให้เลยนะหลายๆคนก็ชื่นชอบด้วยนะคะอีสานเมืองม่วน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ชักชัยเพิ่มเติมนะคะพี่สุรีนะคะพี่กลา1บาทด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็มีน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณแบงค์จากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นดีเจที่โกอินเตอร์มากๆเลยนะคะณจุดนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่เสาคำตัวนะเจ้านะคะพี่สวัสดนะบอกเพลงก็เพราะดีเจลูกตาลคุยเก่งมากนะมันจะมีเส้นบางๆนะคะระหว่างคุยเก่งมากกับพูดมากนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะบอกว่าฟังแต่ทางวิทยุเพิ่งค่ะจะเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live เป็นครั้งแรกด้วยขอบพระคุณมากๆให้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นมีครั้งที่2ที่3นะคะอย่าให้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฝากด้วยนะคะพี่รื่นรมนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่ทัศนีนะคะพี่ทัศนีพี่เบเบดบอกมาแล้วจ้าพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาน้องน้องณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหลังไมค์แน่นเอียดเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเขาวันนี้

0: กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทานเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Wide Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Wide Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเขามัดซีนะคะเอ็กสุภกฤตจากพี่เที่ยงนวมิน42แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดอกหญ้าในป่าปูนงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะจากคุณตาสุนาจังหวัดเลยนั่นเองนะคะตอนนี้22:55เรามีอีก1เพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะขอหนึ่งมอบหนึ่งงานเพลงนะคะที่เป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะกับทำวันนี้ให้ดีที่สุดปลายหวังนะคะงานจากบอเบิ้ล300ฟีเจอริ่งกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิบห้า
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคของเรานะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่นิรันดร
4: ์สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะรอนานเลย
4: ก็รอนาน
1: ก็รอนานขอบพระคุณมากมากเลย
4: โทรทุกคืนแต่คืนนี้มันติดได
1: ้นี่แสดงว่าคืนนี้เนี่ยเรามีพรหมลิขิตต่อกันนะคะ
4: จ้าขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะพี่นิรันดร์กับหนูเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
4: มีสองสามครั้งแล้วนาน 3-4 เดือนมาแล้ว
1: อ๋อเคยแล้วแต่ว่านานมาแล้วเนา
4: ะ
1: นะคะพี่นิรันดร์สบายดีไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
4: ก็สบายดี
1: จ้าแต่ฟังจากเสียงแล้วสดใสนะคะวันนี้โทรจากนครศรีธรรมราชแถวไหนเอ่ย
4: อำเภอบางขัน
1: อำเภอบางขันโอ้เมื่อกี้นี้เหมือนมีทาง Facebook Live เหมือนกันลุงดำบางขันนะบางขันนครศรีธรรมราชโอ้แสดงว่ามีจากบางขันหลายท่านเลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังงานของ RL ยอดรักเหรอคะรักคนชื่อน้อย
4: จ้า
1: แล้วมีน้อยของตัวเองไหมคะ
4: ไม่มี คนเดียวก็เลี้ยงไม่ค่อยไหว
1: เออไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อน้อยน่ะมีไหมคนชื่อน้อยน่ะ

0: เออมีมีค่ะ
1: เออมีเหรอคะโอ้โอเคงั้นแสดงว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้คนชื่อน้อยเลยไหมคะ
0: ใช่บอกกับคนชื่อน้อย
1: เออ
0: ชื่อจริงก็ชื่อจริงก็คือมีน้อเจมาส
1: เออโอเคแสดงว่ามีตัวจริงมีตัวจริงนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิรันดร์เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่นิรันดร์พูดตามหนูช้าๆได้เลยนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยราฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่ะฮ่า
0: ไอยาราอ่าอ่านี่ก็อยู่ข้างที่ที่นอนอยู
1: ่จริงเหรอคะ
0: อยากแก้ไอยาราน
1: ี่สุดยอดตัวจริงตัวจริงขอบคุณมากๆฝากไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่โทรสายเข้ามานะคะ
0: จ้าจ้าขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นิรันดร์บอกว่านี่อยู่ตรงนี้เลยข้างๆเลยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะก็จะมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ที่022481366นะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยนะคะรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะจัดให้เลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับของโง่อีกสักครั้งแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะคิดถึงจนฝันเห็นจงฝังเห็นเป็นไงเป็นคงจริง คิดถึงจนฝันเห็นพี่ฝนอนันต์สุนทรนะคะจากพี่สวยจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ผิดหวังค่ะมนสิทธิ์คำสร้อยจากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะสี่งานเพลงนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาเลยนะคะหน้าใหม่หลังใหม่นะขอบคุณค่ะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกมาแล้วนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่เอกรินทร์เนี่ยนะคะมาเพิ่มตอนดึกๆนะคะพี่จรูนหน้าแก้วสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะนะฮะก็จะเป็นสมาชิกสมาคมคนนอนดึกแห่งลูกดุ้งมหานครนะคะก็จะเจอกันอย่างนี้แหละนะคะ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนยาวไปที 1-2-3-4-5 ก็ว่ากันไปแล้วแต่

แล้วแต่ว่าใครจะหลับก่อนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่คำสอนด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีใครอีกไหม SMS ไหมนะตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยกันละกันนะคะอันนี้นะค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะติดค้างมาจากชั่วโมงแรกเลยนะคะจากพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงของพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยขยับจังหวะหน่อยนะคะช่วงนี้ตกใจตื่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากตกใจตื่นนะคะมาต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตของเราค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของน้องแพรชนาหลายๆคนคิดถึงเสียงนะคะตอนนี้มีผลงานใหม่แล้วนะคะกับเพลงหญิงชาวบ้านค่ะจากสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศานะคะเรียบเรียงโดยอนุชาฤหพักดีขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตนอรุณเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันค่ะหญิงชาวบ้านแพรชนะ

0: หญิงชาวบ้านนะคะงานจากแพรชนานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะแน่นอนเนาะนะคะจากศิลปินคุณภาพนะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องแพรอยู่แล้วก็สามารถขอเพลงนี้นะคะหญิงชาวบ้านได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่หลายๆคนขอมานะคะทั้ง SMS Facebook นะคะแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะคะดอกชบาสีแดงค่ะจากลูกตาชนิชานะคะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยต้องขอขอบคุณนะคะแฟนๆทุกท่านเลยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามาทุกช่องทางนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงนะคะกลางดาวของน้องไรอันการ์ดบัณฑิตด้วยนะคะสำหรับกลางดาวอยู่ในฮิตที่10ค่ะล่าสุดนะแล้วก็ดอกชบาสีแดงตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่15นะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นเหงาทำไมนายอยู่คนเดียวมันเหงาเกินไปก็ต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะจ๊ะงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะพี่สมศักดิ์จากประจวบคีรีขันธ์นะเขาฝากเพลงนี้มานะคะจัดให้เลยนะในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วตอนนี้ 23:51 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายเพลงเลยแหละนะคะจริงๆแล้วที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในชั่วโมงของเราในเวลาของเราแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเพลงไหนของใครติดค้างไว้ต้องขออภัยจริงๆนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่บ่าวยะลานะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เสือธนพลกับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกสายเลยหน้าใหม่หลังใหม่ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเจ็บเจ็บจุกจุกตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าบางทีน้องเมย์เปิดเพลงหรรษาบ้างเศร้าบ้างมีธีมบ้างบางทีก็ของกินบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะวันนี้นะคะมาเจ็บเจ็บจุกจุกเลยเกลียดไม่ลงนะคะเป็นผลงานที่รวบรวมแล้วว่ามันโด่งดังนะในโลกออนไลน์มากๆนะคะเนี่ยเกลียดไม่ลงนะเป็นเพลงที่ต้องบอกว่ามีคนเล่นแผ่นเสียงเยอะมากจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะสุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอกอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมคุ้นใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะเคยฟังผลงานเพลงนี้นะคะโดนไปค่ะจากนิวเตยสุชาดานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จับกระแสสังคมเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นใช่ไหมที่มีกระแสข่าวมิลาต่างๆเนี่ยก็ได้นางเอกสาวคนนี้มาร่วมเล่นในMV ด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วฉันไม่เจ็บเฮ้อนะถุงแป้งและน้ำแข็งนี่ทิพวรรณนะคะก็มาฟีเจอริ่งกันสองสาวถ่ายทอดอารมณ์ของความเจ็บปวดได้แบบว่าถึงพริกถึงขิงเหมือนกันเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น้องเมย์ชอบเอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่ฟังเพลงเศร้าอาจจะไม่ได้หมายความว่าอกหักเสมอไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่าเพลงต่างๆพวกนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีนะก็เลยชื่นชอบนะคะเป็นส่วนตัวเนี่ยน้องเมย์ก็เป็นคนที่ชอบเพลงแบบอกหักเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ได้ใช้สกิลในการร้องเพลงนึกออกไหมเวลาที่แบบนักร้องประกวดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ร้องเพลงช้ากันบ่อยๆเนาะอาจจะเพราะว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้แบบบีบคั้นสุดๆเลยอ่ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีด้วยนะคะเที่ยงคืน19นาทีอยู่กับเมทิชานะคะแล้วเดี๋ยวขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยละกันเนาะวันนี้022481366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะส่วนน้องอะไรนะเพชรพลอยพลอยไพลินไปเซลเขาแหละเขาลาออกมาแล้วไม่น้องเขามาลองงานคือน้องเขามาลองดูว่าเขาชอบหรือเปล่ากับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบทําได้อยู่แป๊บนึงแล้วน้องบอกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็นอนดึกด้วยน้องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยน้องเขาก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน้องเมสุกะมารอรับสายนะคะที่เรียกว่าน้องเมสุกะเพราะอะไรเพราะว่า ทำไมอ่ะเรียกไม่ได้หรอเมสุกะก็เหมือนชิซุกะไงจริงๆน้องเขาหน้าเหมือนโนมิตะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าโนมิตะแบบคนเรียกเยอะแล้วไลอันกับบัณฑิตยังมีแบบเซิงโนมิตะเลยใช่ไหมล่ะหนูไม่เอาไงไม่อยากซ้ำก็เลยตั้งชื่อเมสุกะ อ่ะน้องเมย์จัดให้แล้วตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็จัดเสิร์ฟมาได้เลยตอนนี้ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งเพลงนี้เมื่อกี้มีคนขอเข้ามาบอกว่าขอเพลงอาแสงนีออนแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นใครนะคะเพราะว่าชื่อไฟล์มันเขียนแปลกมากเลยไม่มั่นใจแต่ว่าเอาเพลงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์

0: ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: เด็กชายคำเพียรโพธิพลครับผม
0: ครับผมจากจังหวัด
1: สกลนครครับ
0: สกลนครส่งเข้าประกวดนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เสียงสดใสเชียว
1: ก็เลี้ยงควายครับ
0: เลี้ยงควายชื่ออะไรนะ
1: ชื่อฝรั่งครับ
0: ชื่อฝรั่งกินได้ไหม
1: กินไม่กินไม่ได้กินได้ครับ
0: ใจเย็นๆนะเลี้ยงมากับมืออย่าเพิ่งกินมันใจเย็นๆนะ
1: แล้วแต่เขาครับ
0: อ๋อเออควายมันกินผลไม้ไหมเนาะกินปะปกติควายมันกินหญ้าถูกไหม
1: ครับผม
0: มันมีกินอย่างอื่นไหมคะ
1: มันไม่กินมีหญ้ามีอุ้งก็แล้วแต่เขาแล้วครับจะกิน
0: กินอะไรนะ
1: แล้วแต่เขาครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เลี้ยงเขาแค่ข้าวเหรอแบบว่าเลี้ยงแค่หญ้าเหรอเลี้ยงอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะ
1: ก็มีอะไรบ้างล่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับ
0: อ๋อเหรอมีคนบอกว่าควายน่าจะกินนมอยู่นะเหรอถ้ามันกินก็น่าจะตอนเด็กๆหรือเปล่าม
1: ันก็มีตั้งชื่อให้เขาครับ
0: ตั้งชื่อให้เฉย
1: ๆ
0: ว่าฝรั่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินฝรั่ง
1: ครับ
0: ควายกี่ตัวนะ
1: ตอนนี้มีแค่6ตัวครับอยู่เนี่ย
0: 6ตัวอยู่เนี่ยทำตาแป๋วหรือว่านอนแล้ว
1: เขาไปเอาไปเอาขึ้นไปแล้ว
0: อ้าวแล้วเราทำอะไรล่ะคราวเนี้ย
1: ก็อยู่ที่นี่ก็มี6ตัวครับ
0: เออแล้วเราก็เฝ้า6ตัวนี้มองมันไปแป๋ว
1: ๆครับที่เลี้ยงมันน้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้ว
0: ครับสกลนครตอนนี้ฝนตกไหมครับ
1: มันตกเมื่อตอนหัวค่ำนะครับตอนหัวค่ำมันเพิ่งตกไปนะครับ
0: มีคนบอกว่าควายจะกินอะไรก็ได้โตแล้วไม่ต้องพูดปะโถวันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮะ
1: รักจริงให้ติงนางครับ
0: รักจริงให้ติงนางฮะมอบไปสาวที่ไหนฮะ
1: มอบให้สาวให้สาวสาวหนุ่ยข้าสิใครครับ
0: อะไรนะ
1: สาวหนุ่ยข้าสิใครแล้วก็ให้น้องแป้งลังไม้ด้วยครับ
0: น้องเมย์น้องเมย์วันนี้น้องเมย์สุกะ
1: น้องเมย์สุกะแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะรักจริงให้ติงนังนะฮะ
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณเพลง95ทุกคนนะครับ
0: ขอบคุณฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มีคนถามว่าน้องเมย์ควายร้องยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ลองร้องให้ฟังหน่อยสิพี่โทรมาแล้วลองร้องให้หนูฟังหน่อยสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันร้องยังไงอ่ะมันร้องเหมือนวัวไหมน่าจะเหมือนไหมใช่ปะไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆไม่เคยได้ยินควายร้องเออนะมารักจริงให้ติงนางกันดีกว่า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ออกกำลังกายมานะคะเดินสายพานนี่ก็รู้สึกว่าหัวโค้งหัวเข่ากระด้งกระเดียวก็เริ่มจะไม่ดีแล้วพอเห็นอันนี้ก็เหมือนเตือนสติในทุกๆครั้งนะคะว่า Hill Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดออกกำลังกายหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามันเสียวหัวเข่าแปรบๆนะคะอย่ารอให้ถึงวันนั้นคุณผู้ฟังค่ะอย่ารอให้ถึงวันที่เข่าของเรามันเสื่อมนะบางครั้งเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองสมัยนี้แล้วความเฮลตี้นะคะคนหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายเพื่อที่จะให้สร้างกล้ามเนื้อไม่ให้เราเกิดแบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะมันเป็นที่มาของการหกล้มเป็นที่มาของการที่ป่วยต่างๆเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระนะคะเกี่ยวกับข้อเข่านี่แหละจะลุกจะนั่งจะเดินนะคะคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มมาซูติคอลวันนี้มาผัวทิ้งกันดีกว่ากับช่วงของพริกกล้วยคลองหอยโข่งนะคะสนุกกันไปจ้า

0: นับใจเลย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไพรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม

4มีพัดเอย่าอา5อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีใครถูกเลขบ้างมั้ยเนี่ยอุ๊ยที่ไปทำบุญกันเห็นเขาบอกว่าช่างๆทั้งหลายแหละเขาถูกกันหมดทั้งหมดเลยนะอื้อยังไงล่ะแต่เขาไม่ได้บอกหนูอะดิหนูไม่ได้ซื้ออ่ะมากอดกันมากอดกันกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ข่าวของประเทศไทยของเราก็มีแต่เรื่องเครียดๆเรื่องสเตรสทั้งหลายแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่มันประมวลเข้ามาในชีวิตสังเกตไหมว่ามันมีทั้งคนที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายจนดูเหมือนว่าไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนที่มาถกเถียงกันดีกว่าแล้วกันเนาะว่าวันนี้มีคนเขาบอกว่ามีเรื่องแบบต้องโทษประหารใช่ไหมที่ทุกคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ยต้องโทษประหารนะมันมีอยู่แล้วเนาะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะในประเทศไทยมีสั่งแล้วแต่ว่าจะประหารจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะมันต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายอันนี้ชวนถกประเด็นเฉยๆนะให้ลองคิดเอาเล่นๆว่าคือจริงๆประเทศไทยอะค่ะมีความซีเรียสที่จะคุ้มครองคนดีนั่นแหละแต่เราไม่รู้เลยว่าบางครั้งการที่เราสั่งคนคนหนึ่งให้เขาตุยเย่นั่นอะเขาตุยไปเลยค่ะมันเรียกกลับมาไม่ได้เกิดว่ามันมีหลักฐานอื่นใดที่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้ดันเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายเพราะว่าเราได้พรากชีวิตคนคนหนึ่งไปใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งนะคะมันก็ต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายที่จะดำเนินการให้มันผ่านลุล่วงไปด้วยดีนึกออกไหมดังนั้นลองคิดในใจ เข้าใจว่าข่าวช่วงนี้มันทำให้คนแบบเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนรู้สึกโกรธแค้นนะคะ

ทั้งวันเลยน้องเมย์เจอแต่คอมเมนต์ด้านนี้หมดเลยว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ถามแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าบังเอิญเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่บังเอิญเขามีการนักเรียนตีกันก็ได้อ่ะสมมติเราเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แบบว่าเดินอยู่ดันอยู่สถานบันเดียวกับไอ้พวกเนี้ยเราไปเดินเตะๆอยู่ตรงนั้นน่ะกำลังซื้อน้ำเต้าหู้กินอ่ะแล้วเขาดันตีกันแล้วเราดันไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วใส่ชุดสถาบันเดียวกับคนที่ดันไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตสวยไหมสวยนะคะกล้องจับภาพนู่นนี่นั่นปัจจุบันมีกล้องแล้วเนาะแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นคนชี้เป้าก็ได้เรายังไม่รู้เรื่องเลยเราแบบว่าเอ้ามาซื้อน้ำเต้าหู้เฉยๆแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนชี้เป้าก็ได้นะแล้วคนนั้นมีการเสียชีวิตขึ้นมานึกภาพสิว่าเราอ่ะจะต้องไปติดคุกฟรีอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าอุ้ยทารุณมากเลยเนี่ยมันไอคนที่ไปทำเขาตุยอ่ะดันทารุณนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบโดนไปด้วยอ่ะนึกภาพว่าเราจะต้องไปจำคุกอยู่แล้วเราโดนต้องโทษประหารเนี่ยทั้งที่เราคือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจึงลองวางอารมณ์ของเราก่อนตอนนี้เราต้องใช้สติในการเสพข่าวนะคะวางอารมณ์ของเราลงก่อนแล้วลองพิจารณาซิว่าไหนลองตอบน้องเมย์ซิว่า 100% ในคุกตอนนี้คือผู้กระทำผิด 100% ใช่หรือไม่ลองตอบเล่นๆไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ค่ะตอบในใจก็ได้ว่าในคุกตอนเนี้ยราชทัณฑ์ทั่วประเทศอ่ะมีคนที่กระทำผิดอยู่ในคุก 100% แบบไม่มีสักคนเลยที่ไม่ผิดอ่ะใช่หรือไม่อ่ะลองตอบตัวเองเล่นๆดูเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วดังนั้นนะคะมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพิพากษาให้ใครสักคนเสียชีวิตหรือว่าพัดพลาเขาออกไปจากโลกใบนี้ถูกไหมดังนั้นต้องโทษประหารมันจึงเป็นเรื่องของขั้นตอนของทางราชการเราอาจจะเข้าใจได้ว่าบางคนอะทำผิดซ้ำผิดแล้วผิดอีกเข้าคุกแล้วออกมาอีกเข้าแล้วออกอีกกระทำความผิดซ้ำซากไม่มีแววเลยว่าเขาจะเป็นคนดีได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจทุกๆคนมากๆและหนูก็เห็นด้วยมากๆว่าคนๆนี้ไม่ควรออกมาอยู่ใช้ชีวิตในสังคมด้านนอกเข้าใจมากๆและเห็นด้วยมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโทษประหารมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะมันอาจจะต้องมีผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายจึงบอกว่าทุกครั้งที่เราเสพข่าวอะไรก็ตามจงใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยนะคะเราอย่าเพิ่งใช้ความโกรธแค้นซึ่งจริงๆอ่ะความโกรธแค้นมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละเพราะว่ามันเห็นข่าวแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกถูกแล้วการที่เราแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มันถูกต้องที่สุดแล้วน้องเมย์เคยไปถามพระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระอยู่ทางภาคเหนือเนาะพอดีว่าวันนั้นไปสอบอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วน้องเมย์ยกมือตั้งคำถามกับพระว่าถ้าเกิดว่าหนูอะเจอพระประพฤติปฏิบัติไม่ดีเลยเกี่ยวพาราศีสีกาเล่นหูเล่นตาทำตัวไม่น่าเคารพแล้วหนูไม่เคารพพระองค์นี้แบบรูปนี้เลยแล้วหนูรู้สึกแบบด่าในใจด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรมากป่ะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยในใจหนูอะหนูบาปไหมคะเพราะว่ามีหลายครั้งมากที่หนูอะเจอหนูเป็นผู้หญิงเนาะบางทีหนูไปวัดอะหนูเจอพระที่ทำอาการแบบเนี้ยแล้วหนูรู้สึกหนูไม่โอเคหนูไม่ชอบหนูยังรู้สึกเลยว่าหนูบวชอะหนูทำได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วพระรูปนั้นนะคะที่หนูไปปรึกษาธรรมสนทนาธรรมด้วยอะพระบอกว่าไม่ผิดเลยที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ผิดเลยที่เรานึกด่าในใจอ่ะไม่ผิดเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าถ้าท่านยังรับรู้ได้อยู่ว่ายังโกรธแค้นในสิ่งที่เสพข่าวแล้วรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ดีเลยเนี่ยแสดงว่าท่านกำลังแยกแยะถูกผิดได้ดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่จังเลยอยากทำตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยนี้ยังมีคำพูดเหล่านี้อยู่หรือเปล่าในการสอนนักเรียนหรือสอนเด็กรุ่นใหม่นะคะการเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าคุณเห็นพระปฏิพฤติปฏิบัติไม่ชอบไม่ดีแต่ยังไปยกมือไหว้อยู่นั่นหมายความว่าคุณเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นน้อง

0: ไม่ถึงบอกว่าการที่เราเห็นข่าวคนทำร้ายกันหรือคนไม่ยั้งคิดทะเลาะกันนิดหน่อยก็หยิบอาวุธและทะเลาะกันนิดหน่อยแค่ขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยทำไมไม่คุยกันคุยกันดีๆไม่ได้ก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นมันมีหลายคนมากๆที่แบบแยกแยะได้ซึ่งอันเนี้ยรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มอย่างแท้จริงเจอกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันสุดท้ายแล้วมันก็เคยเห็นปะที่ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยมาเมืองไทยไม่เคยได้ยินเสียงแตรเลยจริงน้องเมย์เคยไปประเทศจีนโอ้โหแตรตลอดเวลาอินเดียไม่ต้องพูดถึงคือตลอดเวลาจริงๆแต่เขาไม่โกรธกันเลยนะเพราะเขารู้สึกว่ามันคือการบอกเตือนกันเนื้อไหมมันคือการบีบแบบเตือนอะแบบเอ้ยถอยขอไปหน่อยขอไปหน่อยเฮ้ยรบอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยอะไม่ใช่ประเทศไทยเงียบมากแต่พอบีบทีหนึ่งเหมือนด่าแล้วมันก็ยิ่งใครบีบยาวๆลากยาวอะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ด่าอะไรนะเขาอาจจะตกใจนึกออกปะมันแต่ละคนสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจไม่เหมือนกันอะบางทีเจอคนตัดหน้าแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกบีบแต่ยาวเลยปึ๊ดเรียบร้อยวางมวยได้เลยอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องแบบวางอารมณ์ตัวเองลงก่อนพิจารณาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำผิดจริงก็ขอโทษกันก็แค่นั้นก็จบปาดกันไปปาดกันมาก็ไม่เห็นจะต้องหาคนผิดนะบางทีถ้ามันไม่ได้เกิดความเสียหายถ้าเกิดความเสียหายก็เรียกประกันจบไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่เกิดการสูญเสียด้วยดังนั้นอะไรที่ยอมกันได้ก็อย่าไปยอมค่ะล้อเล่น ไม่ใช่ยอมอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเองก็ทำแค่นั้นเองอ่ะมาเรียนต่อในช่องเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366รอสายอยู่จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะจ๊ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่วันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: โกโก้ลอนโกโก้ระยองครับผม
2: น้ำผึ้งไหมคะ
3: ไม่เอีอากาศไม่ค่อยอีโดนฝนมาเลยครับอากาศไม่ค่อยอี
2: เนี่ยเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วทำไมถึงไปตากฝนได้ล่ะทำอะไรทำไมไม่ยอมเข้าร่ม
3: โอ้ยขับมอไซค์เนาะบูมี
2: ่โอ้ย
3: ไปทำงานก็ต้องโดนฝนฝนบ้างนะครับ
2: ไม่มีที่หลบเลย
3: มีครับแต่ฝนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องโดนดิดโดนหน่อยครับ
2: น่าเห็นอกเห็นใจปกติเวลาขับรถเนี่ยมันแบบเห็นบ่อยๆนะมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเขาต้องขับรถแล้วไปหลบตามแบบใต้สะพาน
3: อ
2: ่ะ
3: อันนี้ผมอยู่ระยองก็
2: ไม่มีสะพานให้หลบ
3: ไม่ใช่คุณเนี่ยเอาผมก็เนี่ยไปขับแล้วก็ไปรอรถรับส่งนะครับ
2: ค่ะ
3: ขับนิดเดียว
2: นิดเดียว
3: ไปเยอะแล้ว
2: ขับแบบประมาณสัก100เมตรถึงไหม
3: โอ้ยใจอยู่ครับคุณเมย์คุณเมย์ก็พูดเลย
2: เอาก็พี่บอกว่าขับนิดเดียวหนูซื่อไง
3: โอ้ยคุณเมย์ไม่ได้ซื่อหรอกคุณเมย์ชอบกวนอ่ะ
2: เอาก็บอกเองว่าขับนิดเดียวเองครับก็นึกว่าแบบบิดไปนิดนึงบึ้นนะถึงแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกคุณ
2: กินข้าวเลยยัง
3: กินแล้วครับ
2: กำลังเฮ็ดอย่างน้อย
3: มีเรื่องจะโอ้ยหน้าใหม่เดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่า
2: ทำไมอ่ะ
3: กูไม่เคยอกหักไหมผมเพิ่งอกหักมาใหม
2: ่
3: ๆคล้ายว่าประมาณอกหักอ่ะกูไม
2: ่อกหักอันนี้ในที่นี้คือคบกันหรือยัง
3: คล้ายๆว่าจะพูดยังไงดีอ่ะโอ้ยคือ

0: ประมาณไม่ก็ยังไงดีวะคุณไม่ถูก
1: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
0: ่ตื่นเต้น
1: เริ่มจากว่ารู้จักกับคนคนนี้มานานกี่ปีแล้วหรือกี่เดือนแล้วหรือกี่วันแล้ว
0: ไม่ใช่กี่ปีเองครับประมาณอย่างพักประมาณเดือนนึงแล้วก็ให้ใจเขาไปแล้วอ่ะ
1: ก็คือรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เดือนนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าผูกพันเริ่มรู้สึกให้ใจแล้วแหละ
0: ใช่ผมให้ใจเต็มที่เลย
1: เจอกันบ่อยยังเจอกันบ่อยไหมเจอกันบ่อยไหม
0: ก็ไปหาเขาแทบจะทุกวันครับ
1: ไปหาทุกวันด้วย1เดือนเนี้ยนะ
0: ไม่ใช่ก็คือผมเลิกงานไอ้ผมอะเลิกงานมาแล้วก็ไปหาเขาทำงานบริการอะเอาง่ายๆครับครับ
1: บริการแบบไหน PR หรือว่าเป็นบริการแบบไหน
0: บริการแบบว่าเป็นร้านนะครับเป็นร้าน
1: ประมาณนั้นเอาเป็นว่าก็เป็นบริการประมาณนั้นแล้วเราก็รู้จักกับเขาไป1เดือนแล้วก็ไปหาบ่อย
0: ๆ
1: แล้วตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าอกหัก
0: ก็เขาไปเจอต่อหน้าต่อตาเลยเจอต่อหน้าต่อตาก็คือแบบว่าต้องโอ้ยจะพูดยังไงดีฮะอายออกหน้าไม้ด้วย
1: เราความรักไม่ใช่เรื่องผิดเราก็ไม่แปลกด้วยถ้าเราจะรักใครสักคนถูกไหม
0: ใช่คุณมีใช่
1: แล้ว
0: เพื่อนผมพวกไอ้พวกเพื่อนพวกพี่อะไรก็บอกว่าขอจะพูดได้ไหมเนี่ย
1: อาจจะด้วยอาชีพเขาก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนเขาก็ต้องมีการแบบว่ามีลูกค้าคนอื่นๆมาดูแลมาเอาใจใส่ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องรับให้ได้ในเรื่องนี้
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วในความรู้สึกของเราอกหักเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปคบอีกคนนึงแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือเพราะว่าเขามีลูกค้าหลายคน
0: เขาผมก็รู้อยู่นะพี่ผมคุณเมย์เขาก็มีก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่สิพูดไม่ถูกอ่ะคุณเมย
1: ์เฮ้ยถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะเราต้องตั้งสติในการเล่าแล้วนะ
0: ก็นี่แหละคุณเมย์ก็คือไอ้ปุ๊บไปผมพาเพื่อนผมพาเพื่อนผมไปพาเพื่อนพาพวกไปเขาก็คือเขาพูดไม่ถูกพูดไม่ออกเลยก็คือต่อหน้า
1: เอาง่ายๆว่า
0: เอาต่อหน้าต่อตาเลยเอาง่ายๆคุณเมย์ต่อหน้าต่อตาเลยก็คือแบบว่าต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยต่อหน้าต่อตาไม่พูดดีกว่าม
1: ีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อหน้าต่อตาเรา
0: ครับผมประมาณนั้นแหละ
1: มันก็เลยทำให้เราชี้ช้ำกระหล่ำปีไปแล้วก็เห็นแล้วว่าโอเคแต่ด้วยอาชีพของเขาก็ต้องทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่ครับคุณ
1: ดังนั้นเราก็ต้องรับรู้ว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าบางคนมันแยกได้เนาะเรื่องความสัมพันธ์กับความรักมันแยกกันบางคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วสมัยนี้ก็หนูไม่รู้ว่ามันจะแปลกไหมแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนรับไม่ได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นคนแบบคาบเกี่ยว
0: แต่ครับแต่อันนี้ก็คือมันเกินไป
1: ก็เราดันไปเห็นนะก็มันอาชีพเขานะ
0: ไม่ได้เห็นนะต่อว่าต่อตาเลยนั่งอยู่ที่คันเนี่ยครูเมย
1: ์เอาก็เห็นนะก็ถือว่าเห็นไงเราก็ต้องทำใจแหละเพราะมันอาชีพเขาต่อให้เขาอยู่กับเรายังไงเขาก็ต้องทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับผม
1: ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันหาเงินง่าย
0: ครับใช่คุณมีอันนี้เรื่องจริง
1: สิ่งที่มันจะไปหยุดเขาได้เลยจริงๆเนี่ยต่อให้มีคนเอาเงินมากองตรงหน้าให้เขาก็ทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับใช่
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักกับคนที่เขาทำอาชีพแนวเอนเตอร์เทนเนาะเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราก็จะเจอเด็กๆแบบนี้เด็กบางคนเด็กกว่าเมย์อีกเด็กกว่าเมย์เป็น10ปีอ
0: ่
1: ะก็พูดตรงๆก็คือแบบว่าก็มีบางคนที่เขาขายเลยอะไรเงี้ยซึ่ง
0: ผมรู
1: ้เมย์ก็ไปเจอเหมือนกันซึ่งเมย์ก็เจอเหมือนกันเวลาร้องเพลงเนี่ยมีแบบเจอบ่อยแบบเวลาเราร้องเพลงเราก็ตกใจเหมือนกันหนูมองลงไปข้างล่างเราอยู่บนเวทีเราเห็นไง

0: ไม่ครูเมย์แต่คือจริงๆไอ้ที่ผมจะบอกอะแล้วผมไปหลงรักเขาไงไปหลงรักเขาประมาณนั้นแหละ
1: อ่ะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้หญิงที่ทำงานด้านนี้สิ่งที่เขาเหนือกว่าคนอื่นคือหนึ่งรูปร่างหน้าตาถูกไหมสองเขามีการเอาใจใส่ปากหวานคุยเก่งฉอเลาะนะคะและเขาก็มีมันด้วยอาชีพเขาถูกฝึกฝนมาดังนั้นเขาจึงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างพวกเนี้ยเพื่อให้ได้เงินเขาแยกได้ระหว่างความรักกับเงินผู้หญิงกลุ่มเนี้ยเขาแยกได้เขาต้องการเงินเพื่อไปเลี้ยงชีพไปเลี้ยงครอบครัวเขาไปเลี้ยงอะไรไม่รู้แหละเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านของใครสักคนนึกออกไห
0: ม
1: หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้ตีค่าว่าเขาแย่นะแต่หนูแค่จะบอกว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้
0: จริงจริงครูเมย์ผมก็เข้าใจเหมือนกันก็คือนั่นแหละผมว่าเข้าใจเหมือนที่ว่าครูเมย์พูดมาแหละ
1: ดังนั้นจงเข้าใจก่อนว่าด้วยอาชีพของเขามันทำให้เราหลงได้ถูกแล้ว
0: ใช่
1: ถูกแล้ว
0: จริงๆใช
1: ่ไม่ได้ว่านะนักร้องดีเจนักแสดงคนในวงการบันเทิงหรืออะไรก็ตามด้วยอาชีพของพวกเราพวกเราก็ต้องการแฟนคลับต้องการฐานต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีสกิลที่ถูกฝึกมาให้พูดเป็นให้คุยเก่งให้มีเสน่ห์บางอย่างในการดึงดูดดังนั้นคนที่จะเข้ามารักพวกเราอ่ะบอกตรงๆว่าพวกเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแยกได้ระหว่างความรักกับการทำงานดังนั้น คุณพี่ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเปิดขึ้นเราฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ไปเรื่อย
0: ๆฟังทุกวันเลยครูมิ
1: ช่วงนี้จะหมดเวลาแล
0: ้
1: วมาขอเพลงกันดีกว่าขอเพลงกันดีกว่าโอ้เพลงอะไรดีจ๊ะ
0: เพลงนี่แหละเพลงที่เข้ากับผมเลยไอ้ทุยเนี่ยครับ
1: ไอ้ทุยให้ตัวเองเพลงนี้ไม่ต้องมอบให้ใครเลยเนาะมีคนบอกว่าอย่าไปเสียใจผมทำงานเหมือนของพี่นั่นแหละแบบว่าอยู่ด้วยกันต้อง9ปีมีแฟนเขาเคยมีแฟนทำงานแบบนี้อยู่ต้อง9ปีอย่าไปเสียใจ
0: ครับ
1: อุ้ยเขา9ปีเลยนะ
0: ครับ
1: แรงอยู่นะนี่แล้วก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบเจออะไรแบบนี้บ้างในชีวิตเป็นสีสันนะคะแสดงว่าครั้งนี้ที่เราเคยอกหักดังนั้นแปลว่าเรายังมีหัวใจเรายังรักคนเป็น
0: มันได้เชิงอกหักอะโ
1: อ
0: เ
1: คมันเสียใจแหละ
0: นิดนึงครูเมย์นิดนึง
1: มาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยแล้ว
0: ครูเมย์นำเลย
1: เลยเหรอนำไปไกล
0: ระยอง
1: โอเคโอเคโอเคน้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห
0: ์สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอาฮะ
0: และไอ้อัยราไอ้อัยราอาฮะ
1: อัยรา
0: ไอ้อัยราอาฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาฮะ
0: อัยราอาฮะ
1: มีคุณพี่น้ำแข็งบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะนั่นแหละดีที่สุดแล้วจบหมดเวลาแบบ ก็คือคเอาจริงๆมันก็คือเริ่มไวจบไวดีกว่านี่รู้ตัวไวนะเนี่ยแค่เดือนเดียว
0: เขาเรียกว่าเออผมก็ด้านนั้นแหละไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเนาะโตแล้ว
1: เออหนูก็เคย มีแฟนแล้วก็โดนนอกใจหนูก็เคยโง่ต้องนานเหมือนกัน
0: ครูเมย์ก็รุ่นน้องผมมึงแค่ปี2ปีเลย
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเรามันเคยเจออยู่แล้วนะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเรายังมีหัวใจอยู
0: ่ใช่
1: เนาะรักคนอื่นเป็นรักอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะ
0: ไม่รักพ่อรักอีรักแม่กับรักน้องนี่แหละรักแม่รักน้องรักตัวเอง
1: แต่ก็ต้องรักตัวเองเยอะๆรักให้มากๆโอเค
0: ครับ
1: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาค่ะ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะมีคนบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเจอเหมือนกันเลยเยอะมากเลยจริงเหรออุ้ยนี่คุณผู้ฟังของน้องเมย์นี่คือไปตกหลุมรัก PR ร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว้าวอุ้ยน้องๆเขาหาเงินเก่งนะจ๊ะ เราก็ต้องรู้จักใช้เงินประหยัดเงินด้วยแบ่งเงินให้เป็นเหมือนทำบุญอะ เวลาเราจะทำบุญเราก็ต้องแบ่งเงินใช่ไหมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้เดินทางส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่งเอาไว้ไปเที่ยวส่วนมืออ่ะเราก็ต้องแบบรู้จักแบ่งสรรปันส่วนนึกออกไหมแล้วถ้ามันเกินกว่าลิมิตที่เราจะไหวอ่ะก็จงรู้จักคำว่าทางสายกลางนะคะรู้จักคำว่าพอนะเพราะว่าเอาจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยมันเจออยู่แล้วบางทีมันไปร้องแบบว่างานผู้ใหญ่เงี้ยมันเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจ๋าอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะมาไอ้ทุยนะคะวงแอลกอฮอล์วันนี้แนะนำมาโดยพี่โกโก้จากระยองนะโอ้แต่ระยองนี่ก็ร้านเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จอคิวฮิตนะคะจบไปแล้วนะคะบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากคณะขวัญใจนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชีวินโกมันทัศน์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคณะขวัญใจนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงนี้นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงวันนี้มาแบบให้กำลังใจสำหรับคนที่อกหักเออคุณชัยรัตน์บอกว่าก็ระยองมารายงานตัวค่ะเมื่อกี้พี่โอ๊ตเขาบอกว่าคนอกหักเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ก็เลยจัดผลงานเพลงนี้ให้นะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะและอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตเคนนิตนะคะมารออยู่แล้วนะวันนี้นะคะอ่ะอัปเดตยางแผ่นดิบกันหน่อยนะจ๊ะราคายางวันนี้นะคะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้กิโลกรัมละ81.50 บาทครองแงะ82 บาทจังหวัดตรัง83 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.30 บาทยางลูกขุนนะคะ87.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย64.50 บาทและน้ำยาง73 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงไรอันด้วยนะกลางดาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังอยู่จากพี่อัญชรีนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีไปยังผมก็อกหักรักเธอข้างเดียวเหมือนกันครับเย้มีเพื่อนนะคะมีคนบอกว่าขอเพลงดาวประดับใจวันนั้นน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเองพี่กว้างนะมันซ้ำเปิดไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่

0: แล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตมอบความสุขแบบว่ารัวๆนะเพราะว่าดูตอนนี้พี่โอ๊ตสดชื่นมากๆเลยพร้อมมากๆสำหรับการทำงานในตอนนี้อะนะคะทิ้งท้ายเอาไว้มีแนะนำเข้ามาด้วยนะกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นไหมคะพี่โอ๊ตตอนนี้เห็นแต่ฝ้าเพดานแล้วก็แอร์ช่ำๆนะพร้อมนอนมากเออนะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิต

0: ไหม
1: สามงานเพลงครับต้อนรับมาสู่ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงอีกหนึ่งค่ำคืน2นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาครับบน FM 90.5 ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่หมุนมาฟังคลื่น95กันอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ครับส่งสัญญาณขยายความสุขนะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านทาง MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะหลายพื้นที่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตฝนตกครับผมนี่นะโอ้พอน้องโอ๊ตมาฝนตกเลยครับผมพี่นอกสวัสดีกันครับผมล่วงนอกบอกว่ามาถึงแล้วส่วนแม่น้องโอ๊ตฝนตกใส่แล้วแล่นกำลังแล่นเลยแล่นแปลว่าวิ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับตี 2:15 นาที3งานเพลงเมื่อสักครู่กับฮิตมาราธอนก็มาแบบว่าแนวภารตะเพราะว่าต่อเนื่องจากน้องเมธิชาน้องเมย์บอกว่าโอ้ยิ่งดึกเนี่ยน้องยิ่งคึกพี่โอ๊ตเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนี่หนูอยากจะวิ่งก็เปิดมาด้วยสาวนาคอยคู่เนาะก็มอบให้คุณสรัญนะจากชุมพรด้วยฝากไว้ทางหลังใหม่ช่วงน้องเมย์นะครับต่อด้วยเพลงที่2ชมนางยอดรักสลักใจและปิดท้ายด้วยจะมาไหมหนองานจากน้องเปาวลีพรพิมลเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่นะครับกระซิบข้างหูเลยบอกว่าพี่โอ๊ตขาหนูชื่อติชาค่ะอยากฟังเพลงนี้ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหน้าตะแคงหงายแล้วโอ้ยนี่หนูกายหน้าผากเลยคิดว่าจะมาไม่น้อเนื้อคู่ของหนูนี่ก็เลยฝากเข้ามานะฮะทางหลังใหม่สำเร็จครับกับฮิตมาราธอนส่วนช่องทางการขอเพลงครับผมหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ฟังเพลงนี้ต่อนะ

ครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ถูกแนะนำมาจากพี่ยาอ่อนนุชและพี่ตายบอกว่าคืนนี้จะไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะนอนสัก8โมงเช้าเพราะว่า8โมงเช้าวันอังคารลงเสียงนางครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาด่วนๆนะจ๊ะ

หลงเสียงนางครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์1สายทำไมโทรเพิ่มเติมได้นะครับคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ทักทายทาง Facebook Live สดสักหน่อยเนาะมีพี่สาวเหนือสุมาลาครับทักทายด้วยนะฝากเพลงรักร้างราดรีเวอร์ชั่นพิเศษของพี่เต๋าและน้องต้นข้าวส่วนพี่นกนี่แล้วก็บังปลานะครับบอกว่าไม่นอนที่ตื่นมาเตรียมใกล้ทอดแล้วนี่พอคาเนี่ยวไกคลองจันแฟตคลองจันกรุงเทพนี่เองนะขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ่าวีส่วนคุณพี่นิกหนุ่มเมืองคอนถมเนี่ยนะขอเพลงแฟนใครไม่รู้AI เนาะพี่แมวซาวบอกว่าคอยน้องคอยน้องใต้ต้นกระโดนหน่อยน้องโอ๊ตขาคุณจารุวรรณสวัสดีด้วยคุณสุชาวดีบอกว่ามาแล้วค่ะกำลังวิ่งฝนเลยค่ะตอนนี้แม่กลายเป็นพี่นักวิ่งเฉยเลยวิ่งหนีน้องฝนนะทางภาคใต้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงเป็นใยช่วงนี้นะครับหลายภูมิภาคเนาะก็ทางภาคเหนือนี่ก็เฝ้าระวังเรื่องราวของน้ำใช่ไหมส่วนทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนกระหน่ำกันเลยทีเดียวรำวงให้ก่อนรำวงให้ก่อน2:21 น. 1สายหน้าไมค์เพิ่มเติมด่วนๆนะครับผม02-248-1366

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจครับหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ขอบพระคุณที่ถือสายรอนะครับเรียนสายอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ย
2: ช่างรถอุบลครับผม
1: โอ้เลิกงานหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่เลิกครับผม
1: เฮ้ยจริงเหรอพี
2: ่ครับผมบางทีก็ทำถึงสว่างนู่นครับ
1: โอ้โอ้ก็เปิดวิทยุฟัง
2: เป็นช่างเย็บคนอีกครับผม
1: โอ้ก็ดึกๆแบบนี้ก็ฟังวิทยุเป็นเพื่อนกันไปครองกันไป
2: ผมฟังทุกวันคร
1: ับ อ๋อฟังทุกวันเลยนะแล้วงาน
2: งานด้วยบางวันไม่มีงานก็นอนไวหน่อยครับผมแล้วฟังอยู่ครับ
1: ครับพี่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นกำลังใจเนี่ย
2: อยากมีกำลังใจต่อสู้ก็เลยขอเพลงขอกำลังใจครับของ
1: หนูเล็กกากาใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผมใช่ครับ
1: เพลงนี้ได้เลยได้เลยแหมช่วงนี้พูด
2: ขอบอกให
1: ้ครับพี่
2: ช่างใจเลยนะครับผม
1: ช่างอะไรนะ
2: ขอเพลงขอกำลังใจนี่ขอมอบให้ช่างไก่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกช่างไก่ไหมฮะ
2: ก็บอกว่าถ้าฟังอยู่แต่ว่าเขาไม่ฟังหรอกแต่ว่าถ้าฟังอยู่ก็รักมากอยู่นะครับผมเป็นพี่น้องนะครับเขาเป็นช่างยนต์นะครับ
1: อ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ไหมพี่
2: ครับผมครับผมนะผมอยู่ตำบลหัวเรือนี่ครับผมเปิดอู่นะครับ
1: อ๋อแล้วเขาช่างไก่นี่อยู่แถวไหนพี่ใกล้ๆกันไหม
2: ใกล้ๆกันครับผม
1: นี่ก็นะเป็นพักพวกกันมันก็แบบว่าอยากให้เขามีกำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะพี่นะใช่ไหม
2: ครับผมเพราะว่าเขาเป็นช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟสายผมก็ทำระบบไฟเขาก็ทำระบบไฟแต่ว่าเขาทำเก่งแต่เครื่องแต่ไฟเขายังไม่เก่งนะคร
1: ับ แล้วเราต้องไปสอนไปคอยแนะนำเขาไหมเนี่ยไปคอยเสริม
2: ครับผมเพราะว่าเขาแบบเป็นพี่น้องกันด้วยกับผมครับผม
1: โอ้โหนี่สุดยอดเป็นแบบว่าพึ่งพาอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะพี่นะ
2: ผมทำตั้งแต่ปี38อยู่อ่อนนุชกรุงเทพครับผม
1: อ๋อหนูประสบการณ์งานค่อนข้างจะยาวนานใช่ไหมโอ้ดีจังดีจัง
2: แล้วผมพี่น้องไม่สบายใจผมเลยไปกินยาจิตเวชครับผม20ปีแล้วครับ
1: แต่ตอนนี้ก็โดยรวมก็ปกติคงที่นะพี่นะ
2: ครับผม
1: ดีแล้วดีแล้วนะอ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้นะ
2: ครับผมขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็ดึกๆแบบนี้อย่างที่ช่างรถจากหนุ่มอุบลเนี่ยนะฮะบอกกล่าวเข้ามาก็ขอเพลงเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างนี่ได้ฟังกันแล้วก็มอบให้คนที่มีความรู้สึกดีๆเป็นพันธมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยส่งเสริมนะอย่างที่พี่เขาบอกไปอ่ะเดี๋ยวมอบให้รายการขอกำลังใจหนูเล็กกากะได้ฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์เป็นลูกชายนะครับของพี่หนูเล็กนั่นแหละนะกับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจแบบนี้ครับได้หิวใจจริงๆกับถึงสายหน้าใหม่ในช่วง 2:30 นแบบนี้ขอบคุณครับยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อย

0: เข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย้ำๆบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สนับสนุนโดยย้ำๆอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย้ำๆบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เข้าสู่ช่วงมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีหนุ่มบางกะปีครับลูกพี่เอกของผมบอกว่าฟังอยู่แหมเมื่อวันศุกร์นี่ดองเพลงผมนะลูกพี่โอ๊ตนะวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเพลงสักหน่อยนี่จัดเสิร์ฟให้นิดนึงของพี่เต

0: ตาต่อจวแผ่นดินไหวในใจอ้ายขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันสดๆนะลูกพี่เอกนะ
1: คนไหนที่อกหักมาบ้างเนาะขอบคุณมากครับ

ขอเสียงคนน่ารักอีกสักครั้งหนึ่งนะข้างหลังว่าไงข้างหลังเนอะน่ารักมากมากโอ้โอคนไหนน่ารักร้องดังๆเชื่อกันสักครั้งว่ามาเอาไป

0: ว่าทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยลำปางเนี่ย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีย
2: ังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับตี 2:49 นาทีกับ FM 95ก็ทักทายทั่วทั้งประเทศหลายพื้นที่ก็บอกว่านี่มานั่งกินข้าวแล้วเพราะว่าฝนตกไส้แล้วดูทางภาคใต้สักหน่อยนะฮะณขณะนี้บนเว็บไซต์ก็โอ้ฝั่งแถวๆจังหวัดตรังเนาะมีบ้านมะนังก็กระหน่ำกันอยู่ด้วยฝั่งสิเกาเอ่ยคลองพลนะแถวๆภูเก็ตกระบี่พังงานี่นี่แล้วก็มีคลองกุลนี่ก็กระหน่ำนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนกันอยู่พังงากระบี่ตะกั่วป่าก็ได้รับผลกระทบกันอยู่นะส่วนทางภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันนะครับผม101เอ่ยนี่แล้วก็มีแถวจังหวัดอะไรนะฝั่งโน้นอำนาจเจริญนี่ก็ฝนกระหน่ำนะครับก็ริมแถวๆประเทศสปป.ลาวด้วยส่วนทางภาคกลางอีสานนครราชสีมาก็ตกหนักเหมือนกันนะวันนี้ค่ำคืนนี้ค่อนข้างจะมีฝนแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคเหนือก็ประปรายบริเวณเหนือตอนบนสุดๆเลยนะครับอ่ะมาช่วงนี้ตี 2:50 นาทีมาอาบน้ำสักหน่อยดีกว่าใครอยากล้างหน้าให้สดชื่นแนะนำสักนิดนึงตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรคุณผู้ฟังมีชื่อว่าสุขสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำเลยครับใช้ได้ทั่วร่างกายเลยคุณฟังไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าเอาไปสระผมก็ยังได้ครับสบู่นี้นะครับสุขสกินสบู่สมุนไพรเนี่ยเป็นสูตรเย็นทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยตัวนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลางวันเนาะเดี๋ยวแดดเอ่ยเดี๋ยวฝนเอ่ยมันก็เหงื่อดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันที่อยากจะแนะนำนะครับโปรโมชั่นดีๆครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองนี่พร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นคุณผู้ฟังแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับราคาเพียง999บาทครับ

0: เน้นย้ำอีกสักรอบโปรนี้มีอะไรบ้างโปรพิเศษครับซื้อสมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะ3แพ็คเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนี่คุณได้ไป3แพ็คเลยนะแถมฟรีมีอะไรบ้างของแถมครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรเนี่ย8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับก็โอ้ได้ไปค่อนข้างเซตใหญ่เลยทีเดียวในราคา999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากคุณสนใจสั่งซื้อสุขสกินสบู่สมุนไพรเซตนี้นะครับโทรได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02114-3990ครับ02-114-3990หรือคุณจะแอดไลน์ไปสอบถามไปสั่งซื้อก็ได้เช่นกันครับค้นหาเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนนี่แอดช็อปแอดช็อปมาเนียครับผมแอดช็อปมาเนียนะก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อกันได้เลยโปรนี้999บาทนะครับสบู่สมุนไพรสุขสกินทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันสักหน่อยกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอขอบคุณครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายกับงานจากทอมนันดีแล้วกันคลึกครื้นกันสักนิดนึงขันมากคนจนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อันง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: 3นาฬิกากับอีก2นาทีครับเข้าสู่ช่วงของพาเรดพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วนะบน FM กัสพาลูกทุ่งมหานครตอนนี้อ่ะสวัสดีครับพี่สายันครับ
2: ครับผม
1: ครับผมยังไม่หลับนะพี่นะ
2: ครับผมชอบฟังช่วงนี้นะครับแต่ว่าได้อรรถรสของเพลงนะครับ
1: นี่เพราะว่ารู้สึกว่าจะเหมือนแนะนำมาตั้งแต่ช่วงน้องเมย์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเพลงนี
2: ้ครับผมก็หลุดไปช่วงน้องเมย์นะครับ
1: ผมก็จริงๆเนี่ยผมจะหาจังหวะเปิดให้อยู่แต่ได้พาเรทก็ขออนุญาตเลือกพี่สายันเป็นเจ้าของพาเรทชุดนี้ไปเลยนะแนะนำเพลงอะไรไว้พี่
2: เฝ้าไข้ใกล้เตียงครับ
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียงของพี่เป้าสายันนะครับผม
2: ครับผม
1: แม่แล้วอากาศเป็นไงบ้างฮะนครพนมมีฝนอากาศเย็นร้อนไหม
2: มีฝนปล่อยๆครับ
1: ปล่อยๆเหมือนกันเหรอฝั่งนั้น
2: ครับผม
1: โอ้นี่เห็นแบบหลายท่านคอมเมนต์มาแชร์กันฝนตกฝนกระหน่ำกันนะอ่ะยังไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วพี่สายันเพลงนี้มอบให้ใครครับพี่เฝ้าไข้ใกล้เตียง
2: มอบให้กับแฟนที่อยู่ปัตตานีนะครับ
1: อ
2: ยู่เทวดเพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ความก็ขึ้นมาอยู่ในความพนมนะครับ
1: นี่นะได้เลยเดี๋ยวมอบให้เนาะแล้วปกตินอนกี่โมงครับเนี่ยพี่สายัน
2: ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มผมก็จะหลับแต่ว่าผมจะลุกขึ้นมาฟังเพลงช่วงนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้โทรมา
1: ได้เลยได้เลยนะ
2: เพราะว่าถ้าฟังเพลงช่วงนี้มันจะได้อรรถรสในการฟังเพลงนะ
1: แบบนอนชิวชิวนอนสบายสบาย
2: ไม่มีเสียงรบกวนนะ
1: อ๋อก็จริงก็จริงใช่พี่นะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สายันผมขออนุญาตพูดนำนะครับทีละท่อนทีละท่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอไอยาราอาห่า
2: และไอไอยาราอาห่าร
1: สชาติรสชาติดีดี
2: อะไรนะครับ
1: รสชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อายราอาห่า
2: อารยาอาห่า
1: อายราอาห่านะพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นะ
2: ครับผมคร
1: ับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับผมคร
1: ับ นี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากจังหวัดนครพนมทางหลังใหม่ก็เพิ่มเติมมาอีกหลายท่านนะสวัสดีไปถึงสาวนครศรีธรรมราชครับพี่หนูพินมีคุณแม่กอบกุลตื่นแล้วเนาะตีสามนี่ฝากเพลงเรียบร้อยแล้วด้วยคุณพี่สมชายจากสุรินทร์ด้วยนะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาฟังเพลงกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นขบวนพาเหรดจากที่พี่สายันนครพนมฝากไว้นะครับเพลงพี่เป้าสายันด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียง

0: บางคู่ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่านี่รักแท้มันเป็นแบบไหนแต่บางคนก็ยังคงที่จะต้องเดินหากันต่อไปนะสู้ๆแล้วกันครับผม4เพลงนี่ไล่เรียงมาเรื่องราวของความรักค่อนข้างจะหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเจอเรื่องราวสถานการณ์ยังไงบางคนก็ต้องสู้กันนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เรารักคนที่เราหวงแหนเนี่ยเขาได้เจอแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการสมหวังนั่นเองเนาะเปิดมาด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญาสังนางมนสิทธิ์คำสร้อยกำลังใจในแววตาไม้พี่รมพรครับและปิดท้ายด้วยวันที่ได้คำตอบงานจากมีตราอินทิรา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: แต่มีบางคนนะครับยังคงที่จะแม่ต้องเลียแผลรักษาแผลเพราะความรักบางคนเนี่ยมันก็เหมือนรอยสิวนะพอเกิดขึ้นเราก็คันไม้คันมืออยากจะบีบพอบีบสิวออกปุ๊บกลายเป็นแผลเป็นรักษากันต่อแต่เพลงนี้จากเอ้ยจินนะฮะต้นฉบับเลยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากทางไลฟ์สดครับแผลใหม่

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เข้าสู่จอคิวิตกันต่อครับผมในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับงั้นมาจากน้องอ้นพานุวัฒน์ครับเพลงนี้ชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสี

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: มองของข้าวครับกันจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชวินไปกับพันช์วรการสัปดาห์นี้ก็ยังคงที่กับฮิตที่1 นะครับคุณฟัง1ซิงเกิลครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ถคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่นางสิริพรอภัยพงษ์ครับเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกกับเวลา 3:55 นาทีนะถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ฟังเพลงช้าๆกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สด LTM FM 95ขอคืนครับจาก Boy Scout โอ้เพลงนี้ประมาณปี2530 30เท่าไหร่นะ35ได้นะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ
8: ้
9: ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้4นาฬิกากับอีก2นาทีก็ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่ศรีพี่ดงนะมาทักทายกันสักนิดนึงครับทาง Facebook

0: จิตนี่บอกว่าแถวบ้านพี่ไม่ตกค่ะอำเภออะไรพี่เพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะคุณอัมพรสวัสดีนะครับพี่จรัสก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันตั้งแต่นู่นแล้วนะช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะพี่ล่าสวัสดีด้วยนะครับกู๊ดมอร์นิ่งฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบดิตพี่ละไอบอกว่าขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานเช้าค่ะฟังทางวิทยุต่ออ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จก็ไปหุงข้าวเหมือนกันคุณสุบาลาบอกว่าใครที่อกหักฟังเพลงนี้คงจะโดนใจเมื่อสักครู่ขอคืนของ Boy Scout เนาะยายออสสัญญาณครับบอกว่าทักทายทุกเสียงทุกสายจากระยองชัดเจนนี่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะดีเจคะฝากเพลงของไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะอ่ะแล้วก็คุณสุจากฮอลแลนด์นี่บอกว่าอยู่ฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้มานั่งเฝ้าดีเจนิดนึงกลัวดีเจจะหลับในเห็นบอกว่ามึนๆอื่นๆแล้วนะใช่พี่อื่นแล้วจริงๆไม่ได้นอนเตรียมไว้เพราะลูกพี่เพชรเขาติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะผมก็แวะมาทำหน้าที่กันต่อบน FM กาซาเปิดเพลงเน้นๆเปิดเพลงเลยนะคุณหมิวหมิวมู่คอมเมนต์หายแล้วอ่านไม่ทันนะพี่นะขออภัยด้วยบอกว่าเมื่อสักครู่พูดกลางใต้พูดกลางพูดใต้ก็เลยแวะมาดูนิดนึงนะครับผมเป็นคนเด็กปัตตลุงนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณสุทัศน์นะคุณสว่างบุญรอดถ้าคอมเมนต์ไหนผมข้ามไปกราบขออภัยจริงๆเมื่อสักครู่มันไปแล้วนะไปไวมากเลยคุณสุทัศน์นี่บอกว่าจุฬาภรณ์ไม่ตกทีครับน้องโอ๊ตครับคุณหนูพินบอกว่าไม่ตกทีเหมือนกันนะไม่ตกยังไม่ตกฝนไม่ตกเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากชาเชิงซาฉะเชิงเซาคุณมอร์นิ่งด้วยครับผมคุณพรชัยรัตนาอรุณสวัสดิ์นะพี่แดงนี่ก็ยังคงอยู่นะพี่แดงผิวมณีนี่อยู่เป็นเพื่อนกับลูกทุ่งมหานครตลอดเลยไม่ว่าจะช่วงนักจัดรายการท่านใดถ้าเขาสะดวกนี่ก็แวะมาทักทายขอบคุณด้วยนะพี่แดงนะคุณพี่จรูนจากจังหวัดตากมอร์นิ่งครับพี่จะสวัสดีด้วยนะครับผมนานๆได้มาเจอช่วงตีสี่นะพี่นะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณพี่แดงนี่บอกว่าคนอกหักต้องพักบ้านนี้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ถ้าผมไม่ลืมนะพี่นะมีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตไล่คอมเมนต์ไปเรื่อยๆพี่นุมันดายังคงอยู่ครับบอกว่าภูเก็ตฟ้าคะนองใช่แล้วนะครับดูจากแมปเรดาร์ฟ้าฝนบนเว็บไซต์ก็กระหน่ำเลยทีเดียวเนาะพ่อเคียงไม่ใช่พ่อค้าเคียงหมูมงคลนี่บอกว่าหมูสดไทยช่วยไทยเปิดเคียงแล้วครับพี่น้องครับพี่มงคลนะขอบคุณด้วยมีหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันพี่จรูนขอเพลงรักจังที่บางปะกงเนาะพี่เนาะมาระหว่างที่รอหลายท่านแวะมาทางไลฟ์สดเดี๋ยวทยอยทักทายกันไปนะเดี๋ยวฟังเพลงต่อกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องก่อน
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เช้ามืดแบบนี้ดอกนิ้วบานหรือเปล่าอันนี้อย่าบานเนาะไม่อยากจะปีนต้นงิ้วเหมือนกันแต่ฟังเพลงพี่แจ็คแล้วแม่ฟ้าสลัวๆเอ๊ะนั่นเมียใครนะ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับแหมมาเพลงคู่แบบนี้เปิดวันอังคารหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะเพลงที่จบไปครับงานจากคุณธนพลร้องคู่ไว้กับแมงป่อชนิชาพี่เลี้ยงไก่น้องเลี้ยงกุ้งและก่อนนั้นงานจากพี่เอกชัยศรีวิชัยครับได้ร้องคู่ไว้กับคุณจันทราธีระวันชื่อเพลงว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวในช่วงนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 4นาฬิกา21นาทีนะครับหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์อรุณสวัสดิ์กันเนาะขอบพระคุณด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีไปถึงคุณพีพันนี่กันครับผมคุณยายพอเพียงกู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วน้องทิพย์สุดายังคงอยู่นะหลับๆตื่นๆสลับสับเปลี่ยนกันคอมเมนต์คุณดวงเดือนบอกว่ากลัวมดจะกัดค่ะหวานเกินนี่คุณยายออดสามย่านทั้งไทยด้วยนะจากระยองนี่แล้วก็บอกว่าขอตัวก่อนนะครับไปเปิดร้านแต่ก็อย่าลืมค่ะเพลงน้องนันอนันต์นะไม่ลืมครับแม่นะคุณแม่เพ็ญศรีศาสตร์อรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับคุณจิตตะวันแวะมาแล้วบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะน้องโอ๊ตรวมไปถึงชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศจากใจ FC น้องเพชรคทาวุฒิค่ะนะและมีคุณบรรเทาก็ตื่นเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับคุณพี่บรรเทาวันนี้เช้านี้เช้ามืดเจอกันอีกหนึ่งวันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามปกติเจอกับพี่เพชรพุ่มพวงตามปกติกันละมาฟังเพลงกันต่อนะครับผมเพลงนี้ก็หยิบยกมาทางไลฟ์สดแนะนำเข้ามานะงานใหม่จากพี่กุ้งสุทธิราชครับได้ฟิชชิ่งไว้กับน็อตทอยได้หยิบยกทำนองเพลงพื้นบ้านมาทำเรื่องเพลงนี้ด้วยนะฮะเพลงว่าชื่อว่างานวัดบ้านเราครับ

0: Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เข้าสู่มหานคร Family นะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

มาสู่ช่วงเพลงช้างเผือกและ AAC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับหลายคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านกันสักนิดนึงนะทักทายกันตอนนี้4:32 หลายบ้านนาฬิกาปลุกแล้วแล้วก็หลายคนอาจจะเริ่มสะดวกแวะมาทักทายอรุณสวัสดิ์ชาวลูกทุ่งมหานครกันสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่วันอังคารแล้วเนาะลุงวีจากเชียงรายครับบอกว่าลุงวีบ้านลุงเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยส่วนป้าเก่งสาวเมืองระยองอรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับผมคนขยันของผมนะพี่จารัตก็ยังอยู่คุณสุตารัสนี่บอกว่าคิดถึงพริเพร

เพชรค่ะเพชรหายเพชรหายเพชรอยู่ไหนเนี่ยสุตารัตน์ใจจะขาดแล้วล่วงแกนจุฬาภรณ์กันครับผมทักทายนะขออนุญาตแหลงใต้สักนิดหนึ่งมีจากนครศรีธรรมราชก็บอกว่าวัดดีครับล่วงโอ๊ตสวัสดีครับล่วงแกนนะนี่เรียกหลวงไม่รู้ว่าแกนับถือศาสนาอะไรอรุณสวัสดิ์คุณวิเชียนครับผู้ใหญ่วันมาแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับผู้ใหญ่วันมีคุณสุตารัตน์ขอเพลงเหมือนวิวาของเจฟโอ้โหนะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่เพชรค่ะเพชรออนทัวร์เหลือเกินนะคะเห็นไปเที่ยวทะเลอยู่นะเห็นสตอรี่ลงไอจงไอจีอยู่นะคุณหนุ่มอันดาครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารสีชมพูแต่หัวใจของบางนี่สีอะไรครับอันนี้คำถามนะบางนะมีชื่อเฟซผู้ดีที่ราบสูงอรุณสวัสดิ์ด้วยครับมีคุณออนนิชานะบอกว่าเลิฟดีเจส่งช่วงพี่เพชรหรือเปล่าพอดีวันนี้พี่เพชรไม่มาพี่แหม่มโพไว้ครับบอกว่านี่ตื่นมาคนโกปีชวนน้องโอ๊ตกินปลาต้องโกก็ไม่กินสักทีนะดีเจไม่เดินออกจากห้องส่งสักทีแล้วบอกว่าเปิดดังเทือนหลาดเลยตอนนี้นะคอมเมนต์หายอ่านไม่ทันมีอะไรอีกเอ่ยคุณสุจิรัตน์นะมีคุณพี่สมศักดิ์ครับผมคุณพี่สมศักดิ์แก้วลอยมาโอ้เงินลอยมานะแล้วก็มีผู้ใหญ่วันนี่จากสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกครับผมสุราษฎร์คุณวิเชียนจากชลบุรีสาวสวยเลยนะขออนุญาตส่งเฟซนิดหนึ่งคุณพี่บรรเทาบอกว่าน้องโอ๊ตแหลงใต้ก็น่ารักมากค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับผมปกติก็ขออนุญาตนะเพราะว่าพอมาช่วงดึกเช้ามืดแบบนี้ขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนคำภาษานิดหนึ่งนะคุณบรรเทาบอกว่ารอฟังเพลงออกกำลังกายโจ๊ะจากน้องโอ๊ตค่ะคุณพี่บุญเรียนทักทายด้วยมอร์นิ่งครับผมคุณสุตารัตน์ก็ได้คิดถึงพี่โอ๊ตขอบคุณด้วยครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชรกลับมาปกติแล้วคุณสุตารัตน์มาขอเพลงพี่เพชรได้เต็มที่เลยนะมาแบบว่าปูเสือรอเปิดเฟซคอมเมนต์เลยตั้งแต่ตีสองคุณสว่างบุญรอดบอกว่ายังอยู่ค่ะขอบพระคุณด้วยนะพี่นะมีใครอีกเอ่ยมีใครอีกเอ่ยคุณมงคลนี่ราดยางหมดแล้วครับนะฝนตกใช่ไหมหลายพื้นที่นะครับเช้าตรู่แทบจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งเที่ยงคืนมาแล้วนะทั้งภาคเหนือตอนบนเอ่ยฝั่งอีสานฝั่งโคราชนครราชสีมาฝั่งทางภาคกลางก็มีปลายๆบ้างบางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นริมฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่เนาะพี่เต๊ะไคนินครับผมนะอรุณสวัสดิ์อีก1วันวันนี้เจอกันกับผมโอ๊ตคณิต move มาทาง SMS เพิ่มเติมนิดนึงจากไอ้กว้างสกลนครนี่บอกว่าสู้ๆครับน้องโอ๊ตครับฝากเพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะเช้าๆแบบนี้สักสักไม่ใช่สักกรึบสักแอลกอฮอล์นึงชื่อวงนะพี่ย่าครับผมเศร้าสวยจะยาสวัสดีครับผมนี่บอกว่าดีใจจังที่ฝนตกอร่อยนี่บางคนตกหลาดยางนะพี่ย่านะเมาเพลินแล้วตอนนี้36นาทีเดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทันเพลงนี้แหมผมชอบพาคนฟังไปฟังเพลงลาวบ่อยเนาะไม่เพลงนี้ผมชอบส่วนตัวนะห้องอายชิดตายว่าเพลงน่ารักสดใสเพลงคู่ครับจากฝั่งสปปลาเพลงนี้ดังมาก

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนก็

0: นูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สี่นาฬิกา51นาทีกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดเช้าตรู่แบบนี้หลายท่านเลยที่แวะกันมาทักทายสวัสดียามเช้าทาง Facebook LTM FM 95เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตส่งต่อให้รายการถัดไปกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมจอยร่วมสนุกแล้วก็รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวส่งต่อและรับฟังกันต่อครับกับพี่ศรีศิวิไลสมทรงและพี่ดงจามรกิจสวภาคในรายการถัดไปวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิต
3: มหานครซูเปอร์ฮิต
2: ก็เป็นซิงเกิลที่ถูกแนะนำมาทาง SMS แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันกับผมครับช่วงเย็นวันอังคารเนาะ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มใครที่อยากจะมาร่วมขอเพลงฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็มาร่วมเล่นเกมนะครับช่วงผมมันมีเกมแจกของรางวัลด้วยนะนี่เดือนใหม่นี่อะไรใหม่ๆเยอะเลยยังไงก็ติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกับไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์

0: นี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น

เพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็

ู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ5:14 นเช้าวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอนุ่งนะคะกินจามอนกิจสวภาคแป๊บหนึ่งนะคะมาทักทายชาวเฟสก่อนเนาะที่เข้ามาพี่อานิชคงประพันธ์พี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองพี่ทิพย์คงก้องเหรอคะเดี๋ยวนะหรือสัญญาณยาถ้าไม่ผิดนะก้องแพลวเพชรใช่ไหมคงหรือก้องสักอย่างคุณพี่สุภาพคุณพี่วันนี้คุณพี่โอ้ยวันนี้สองท่านเลยนะคะวันนี้ล่าสวยวันนี้วงสามัคคีนะคะมาพร้อมกันเลยพี่ลำดวนเจ้าพี่ประนอมพันจินดาพี่ศรีวัยกาลเกตพี่หนูสำเพ็งพี่จันหลักวราพุทธพี่วิเชียนปุ่นชาวนาพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชนะคะพี่จิตราศรีจันทร์พี่สุนีแซ่ลิ่มมาแล้วเนาะพี่น้องฉุยกันติยามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ปูกัญญาลักษณ์นะคะข้อความหายไปแล้วของพี่ปูพี่แขกสุดที่รักกำลังรับชมพี่บุญเดชประสิทธิ์นาวาจากจังหวัดตราดนะคะพี่จำลองชูเมืองจากห้วยยอดจังหวัดตรังพี่คนสันโดษสวัสดีจ้าพี่มานิดทองดีพี่เรืองชัยแสงเลขนะคะแล้วก็พี่ไหนอีกพี่เข็มเพชรสวัสดีนะคะพี่พี่ชัยชาญน้องโด่งพับผ้าห่มเร็วไหมน้องวันเอฟซีอุดรนะคะวันนี้พับผ้าห่มช้าหน้า5 นาทีฝืนใหญ่หน่อยบ้านนี้อากาศดีเนาะตื่นเช้าขึ้นมานะคะมีฝนด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้พี่ปาโมดผู้วงจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะพี่สมหวังที่ห่างหายไปหลายวันอ๋อพี่เข็มเพชรใช่ไหมห่างหายไปหลายวันนะคะสวัสดีพี่หญิงดีกับพี่ฝนจากสตูลนะคะสวัสดีจ้าอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกคะมาทักทายกันพี่ธัญรัตน์โยธาแสนยศทาแสนใช่ไหมพี่อาคมวินทชัยมาแล้วค่ะพี่ศิระประภาสินสมุทรป้าจงเลี้ยงหลานพี่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีพี่ประสิทธิ์ขุนทองก็มาแล้วแล้วก็พี่เต้าค่ะสวัสดีพี่เต้าเนาะพี่เต้าสีไทยพี่ยุพินพี่โจใจดีพี่เล็กยินดีจากประจวบนะคะประจวบคีรีขันธ์วันนี้ฝนตกเนี่ยพี่ในโรงสอนสงวนนะคะพี่บังออนสวัสดีด้วยนะคะพี่จิ๋นพี่ลมทักทายแบบช้าช้าพี่สิริงาดจันพี่ลมพี่ลมเหมือนกันคนนี้แล้วก็พี่สมพรหูขนทศนะคะใครอีกใครอีกผู้ใหญ่วานบอกทางใต้สุราษฎร์ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมอุตุก็บอกแล้วว่าช่วงระหว่างวันนี้ล่ะค่ะรู้สึกจะไปถึงวันที่7ถึงที่8เนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะพี่ก้านกล้วยเลยพันล้านนะคะอยู่แถวสนามบินหัดใหญ่มืดแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเทไม่ลืมหูลืมตาเอ้าเทแล้วเหรอพี่หัดใหญ่นะคะไม่รอเลยนะคะเทแล้วนะคะสริยาทิพย์นะคะญาทิพย์พี่วัชรีก้อนทองมาแล้วนะคะแจ็คนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์ก็มาแล้วเนาะพี่ตุ๊กไทตันค่ะ

0: ี่วันเพ็ญคงนะพี่วันมิตรใสจากสกลนครนะคะก็มาแล้วเหมือนกันพี่ราตรีมาลัยทองพี่ประโมทผู้วงมาแล้วพี่สิริพักจากสงขลาค่ะสิริพักโชคธนะนาคาโลเหรอคะโอ้โหนามสกุลสวยมากเลยนะคะมาทักทายกันเนาะสวัสดีดวงวีเชียงรายด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกินเงินที่มาทักทายนะคะวันนี้ที่บอกว่าฝนจะหนักเนี่ยนะคะก็เหมือนกับที่ทางกรมอุตุพยากรณ์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ไหนฮะที่ไหนฝนตกฮะ
0: โอ้โหวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยค่ะหนักเลย4ภาคเลยนะคะกรุงเทพก็หนักด้วยนะ 60% ของพื้นที่ก็เริ่มจากภาคเหนือนะคะ 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพังลำปูนลำปางลำพูนพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์เหมือนเดิมนะคะฝนเมื่อวานเลยแล้วก็อีสานก็ 60% ของพื้นที่ที่เดิมภาคกลางน้อยลงมาหน่อยนะคะ40ของพื้นที่ภาคตะวันออก60ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40และฝั่งตะวันตก60นะคะแล้วก็กรุงเทพก็60ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพ
1: โอ้
0: นี่ก็ระวังด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็หนักบางแห่ง
1: ครับเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่ปราจีนนะฮะที่ว่าต้นไม้ล้มทับรถอ่ะพี
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
1: โอ้แต่ก็แกเคราะห์ดีมากเลยนะฮะต้นไม้ยักษ์เลยนะพี่โอ้อายุมันเป็น10ปีนะล้มลงมานะพาดใส่หลังคารถนะฮะแต่ว่าตัวแกนี่แค่บาดเจ็บสาหัสนะคือหมายถึงว่ายังดีไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยบางที
0: แต่ก็สาหัส
1: ดูแล้วแบบคือมันเป็นดวงคนจริงๆพี่คือไม่ได้ไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าคือลมมันแรงฝนมันตกแล้วเป็นจังหวะขับมาพอดีที่จุดต้นไม้มันค่อยๆล้มมันอยู่แล้วมันจังหวะชีวิตคนมันฟาดรถนะไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี
0: ่อันนี้ระวังยากจริงใช
1: ่ไหมจดทะเบียนมาแล้ว4919
0: 4919เจ้าของรอด
1: คุณลุงจะให้โชค
0: นะโอ้โหอันตรายมากเนาะคือไม่รู้ว่ามันจะต้องป้องกันยังไงก็ป้องกันไม่ได้อย่างที่บอกนะ
1: ใช่มันไม่ได้ว่าเราไปจอดแบบนอนไม่ได้เป็นแบบว่าใต้ต้นไม้หรืออะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเป็นทางที่ต้องผ่านทุกวันน่ะใช่ไหมเหมือนกับที่เมื่อวานที่สารคามเหมือนกันไม่ใช่สารคามสมุทรสงครามผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกำลังเข้าห้องน้ำแล้วข้างบ้านอ่ะตัดต้นมะพร้าวสูงประมาณ10 เมตรมะพร้าวล้มฟาดทะลุหลังคาเศษวัสดุลูกมะพร้าวนะหล่นทับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำอยู่ในบ้านหลังนั้นพอดีบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะน้องโลกดูสิโอ้โหอะไรอ่ะเนี่ยกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงดังสนั่นนะก่อนหลังคากับเศษวัสดุแล้วก็มะพร้าวด้วยถล่มมาทับร่างเลยกู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะเนี่ยเป็นมะพร้าวข้างบ้านนะคะมันเสียหลักคือเวลาตัดอ่ะมันต้องควบคุมทิศทางการล้มให้ดีใช่ไหมดูทิศทางลมด้วยนะมะพร้าวมันสูงมากอ่ะแล้วฟาดใส่บ้านอย่างเงี้ยอย่างจังเลยอ่ะโอ้โหดูหลังคาบ้าน
1: นะคือใครบอกว่า
0: บาดเจ็บ
1: อยู่คนเราอยู่บ้านจะได้ไม่เป็นอะไรออกไปข้างนอก
0: มันไม่ใช่ละอันนี้อยู่บ้านเข้าห้องน้ำอยู่คำว่าเข้าห้องน้ำก็คือปลดทุกข์นึกออกไหม
1: โอ้โหพอเรามีความสุขชีวิต
0: โอ้โหปลดทุกข์อยู่ดีๆนะคะ
1: คือ
0: พี่ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็เดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเจ้าของต้นมะพร้าวไปเยี่ยมไปคุยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายค่าทำขวัญด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: อย่างเงี้ยต้องมีค่าทำขวัญนะคะโอ้โหซึ่งยกเมื่อวันเราก็โค่นมะพร้าวเหมือนกันแต่โชคดีมากเลยนะแล้วคือช่างที่มาโค

0: โทษให้เนี่ยเขาควบคุมทิศทางได้แบบดีมากเลยนะไปแต่ก็ไปลงในพื้นที่ของเพื่อนบ้านนี่แหละแต่ก็ไม่ได้เสียหายโอ้โหน่ากลัวมากถ้าเราไม่ค้นมันก็กลัวมันจะถล่มบ้านเราก่อน
1: แล้วเขาทำยังไงพี่ให้แบบว่าจะให้เอียงไปทางเนี้ยเขาจะไหนเขา
0: ใช่ใช่
1: ดันไว้เหรอ
0: เขาใช้เลื่อยยนต์เนี่ยค่ะเลื่อยยนต์เนี่ยคุมทิศทางว่าต้องเลื่อยตรงนี้ให้เอ็นไปก่อนสักประมาณ45องศาแล้วมาเลื่อยปากข้างหน้าอีกนิดเดียวอีก10องศาไปเลื่อยข้างอีก10องศาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเป๊ะเลยจริง
1: ประสบการณ์ได้ยินนะ
0: ใช่มันไม่ฟาดตัวบ้านมันไม่ฟาดต้นไม้เพราะว่ามันมีต้นผลไม้เยอะหลายต้นด้วยของเพื่อนบ้านของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งลมแรงๆเขาบอกว่าไม่โชคดีมากเลยไม่มีลมด้วยเขาบอกเนี้ยต้องรีบแล้วก็เป๊ะเลยตามทิศทางที่เขาควบคุมได้ไม่ต้องมีเชือกดึงเลยนะตอนแรกบอกว่าเอาเชือกดึงไหมจะช่วยกันดึงนะคนละข้างละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเขาสามารถที่จะคุมได้ก็จะได้จริงแต่บ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้คุมไม่ได้นะไปฟาดเอา
1: ครับ
0: บ้านเพื่อนบ้านนะฟาดเข้าห้องน้ำพอดีแล้วมันจังหวะเหมาะที่เขาเข้าห้องน้ำพอดีด้วย
1: ดวงครับผมมีสายแล้วครับพี่ไปรับสายกันไหม
0: น้องเมย์รับมาแล้วนะคะรับกันค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่ตองเหรอคะ
2: ค่ะ
0: พี่ตองอยู่
1: จากสุโขทัย
0: สุโขทัยโขทัยเจอค่ะพี
2: ่คือหนูอยากทราบว่าคดีลูกของหนูนะเป็นคดีแพ่งทีคือลูกสาวนี้เสียชีวิตเพราะว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์สองคันไล่ยิงกันมาแล้วเขาก็ถีบรถของเขากันทั้งคู่อ่ะถีบรถมาโดนลูกของหนูเสียชีวิตแล้วตอนนี้ศาลสั่งให้ทางฝ่ายพลบอ่ะค่ะตอนแรกเขาไม่ยอมจ่ายคืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยต้องเขาต้องจ่าย500,000ใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็เลยฟ้องทางทนายฟ้องตอนนี้ศาลเขาสั่งให้ทางฝ่ายพลบจ่ายตามที่ศาลสั่งคือแต่ตอนนี้เขาก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าวันที่ไปขึ้นศาลวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาทางฝ่ายพลบเขาไม่มาศาล
0: ประกันไม่มา
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่ปกติประกัน
2: ก็ไม่มา
1: ไม่น่ายึกยักนะพี่เนาะแปลกครับ
0: ก็เน
1: าะพลบ
0: นี่เป็นพลบของรถคันเราหรือว่ารถคันไหนคะพี
2: ่รถของเราอะค่ะ
0: อ๋อพลบของเราทีนี้เขาไม่มาศาลแล้ว
2: เขาไม่มาศาล
0: พี่ตองกลัวว่าจะเบี้ยวอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะคือว่าถ้าเขาไม่ฝ่ายนู้นเขาไม่มาสั่งคือสั่งศาลก็กลัวว่า
0: ศาลก็จะนัดใหม
2: ่
0: อ๋อศาลระบุมาให้คะศาลแจ้งไหมว่าทางนู้นขอเลื่อนหรือว่ายังไง
2: เขาไม่เลื่อนเขาไม่อะไรสักอย่างเลยทางฝ่ายทนายของหนูเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคำสั่งศาลที่สั่งตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
1: ศาลไม่สั่งให้ทางพลบจ่ายใช่ไหม
2: ศาลไม่นัดแล้วค่ะศาลบอกว่าเขาต้องจ่าย
0: อ๋อศาลสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องจ่าย500,000
2: ค่ะ
1: โหก็ชัดเจนนะพลบสั่งศาลแบบเนี้ย
0: ค่ะก็มีผลแล้วนะน้องบ้องนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าแล้วทีนี้คุณแม่จะติดตามยังไงคะคุณแม่มีทนายไหมคะ
2: ค่ะมีค่ะมีทนายค่ะทนายบอกว่าต้องรอเผื่อเขาจะอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้
2: เอาคำสั่ง
0: ต้องรอ
2: มาแล้วเขาอุทธรณ์ ได้

0: ด้วยเหรอคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคดีที่เราไปร่วมอะไรกับเขาเนี่ยค่ะ
1: ได้แล้วเขาอาจจะอุทธรณ์ขอลดแต่จ่ายต้องจ่ายอยู่แล้วล่ะน้องเด้งเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่คุณแม่ผมดูคุณแม่อยู่อำเภอเมืองไหมสุโขทัย
1: สุโขทัย
2: อำเภอเมืองไหมอ
0: ำเภอเมืองค่ะ
2: อ๋อ
0: ในเมือง
2: มันมีไอการคุ้มครองสิทธิ์ของสุโขของจังหวัดสุโขทัยอยู่เลยนะคุณแม่ลองจดเบอร์แล้วปรึกษาท่านเลยเนี่ยพวกวันนั้นผมคุยกับเจ้าที่บดีไอการมาแกบอกว่าอยากให้ประชาชนปรึกษากฎหมายกับทางไอการคุ้มครองสิทธิ์ประจำจังหวัดของท่านจังเลยฮะ
1: คือพร้อมยึดจังหวัดใช่ไหมน้อง
2: ก็จะมีใช่แต่อาจจะบางจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างสุโขทัยเนี่ยดูแล้วมีพอดีเลย
1: เออตอนนี้ดี
2: คุณแม่จดเบอร์ไว้หน่อย
1: เออพี่ตองจดเบอร์นะคะ
0: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ
1: ค่ะ
2: ได้คร
1: ับ ดีมากเลยคือชาวบ้านจะได้ไม่เคว้งอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเอ้าไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นอยู่แล้วว่าเออพรบ.ต้องจ่ายศาลก็สั่งว่าต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็เงียบเออไม่ไปจ่ายอีกต่างหาก
2: จะได้ให้ท่านนายจ้างเขาแนะนำดีกว่าพี่ว่าเราจะให้เขาบังคับใช้ยังไงถ้าเกิดว่าใช่ไหมศาลสั่งมาแล้วอย่างเงี้ยเออให้คู่ความเรา
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: 055นะคุณแม่เนาะ
0: 055ค
2: ่
0: ะ
2: 651
0: ค่ะ
2: 711
0: 711ค
2: ่
0: ะ
2: ครับอันนี้เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของที่จังหวัดสุโขทัยนะคุณแม่โทรไปปรึกษาแบบที่ถามเราอย่างเงี้ยได้เลยผมว่าท่านอัยการจะได้ให้คำแนะนำเราว่าขั้นต่อไปเราจะเดินยังไงเราจะทำยังไงดี
0: ค่ะ
2: เออ
0: เพราะว่าหน
2: ูถ้าต้องรอเขาอุทธรณ์ก็กี่วันจะเดินตามขั้นตอนมันกี่วันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอุบัติเหตุมันก็มีรถเวลารถเกิดอะไรมันก็มีพรบอยู่แล้วนะพี่น้องคุณแม่น้องแม่หนึ่งว่า
1: ใช่ค่ะพรบอย่างที่บอกว่าต้องมีทุกคันนะคะมอเตอร์ไซค
0: ์ซึ่ง
1: ซื้อติดไว้เถอะดีดีงามเลย
0: จ่ายแต่เลขก
1: ็ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะต้องยื้อกันตามสิทธิ์นิดนึงแต่ว่าท่านเมื่อศาลสั่งแล้วเนาะ
0: หนูก็กลัวเขาเพราะว่าเขาวันที่จึงมาศาลฟังศาลตัดสินเขาก็ไม่มาค่ะ
1: ไม่มีตัวแทนของบริษัทมาเลย
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ไม่แจ้งด้วยก็แสดงว่าเขาก็รับแหละถ้าอย่างนั้นเอาคือมองในแง่บวกว่าโอเคไปก็ไม่เหมือนไปก็เหมือนไม่ไปก็ยังไงก็ต้องจ่ายอย่างนี้หรือเปล่าคือต้องถ้ามองแง่บวกเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเมื่อไหร่แล้วเราสามารถติดต่อได้ไหมคะประกันยี่ห้อนั้นบริษัทนั้น
0: ได้ค่ะ
1: อ๋อก็โทรถามเลยโทรถามความคืบหน้าเลยว่าเนี่ยศาลมีคำสั่งแล้วนะคะจะจ่ายวันไหนยังไง
2: เคยคุยกับประกันไหมคุณแม
0: ่ก็ทนายเขาบอกว่าเขาอาจจะอุทธรณ์แต่ต้องรออาจจะสักเดือนนึงเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไปไหมอะค่ะ
1: เออค่ะ
2: อันนี้เพิ่งศาลเพิ่งสั่งเมื่อไหร่23ที่ผ่านมาแล้ว
0: ค่ะ23ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ก็ยังเงียบอยู
0: ่ค่ะทนายของหนูก็เงียบอยู่ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะโทรติดต่อมา
1: ก็
0: เ
1: ง
0: ียบอยู่นะคะ
2: ก็ลองถามอย่างที่บอกลองถามท่านในการก็ได้ครับว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าเขาจะอุทธรณ์ไม่ต้องกี่วันหรือว่าเราสามารถดำเนินการยังไงต่อได้ถ้าเขายังนิ่งเฉยแบบนี
0: ้ค่ะ
2: แม่เนาะไอ้ฝั่งคู่กรณีนะฮะคู่กรณีเขายังไงฮะเขายังจับได้ไม่ได้ยังไงฮะ
0: จับได้หมดแล้วค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชน
1: เป็นเยาวชน
2: แล้ว5
0: คนเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้
1: เออ
2: จำได้หมดแล้ว
0: เด็กเขาก็ดู

0: สถานพินิจอยู่ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ยอมรับหมดนะคะค่ะแล้วทางขออีกเรื่องนะคะคือทางฝ่ายกรณีเนี่ยเขายอมจ่ายเขายอมจ่ายคนละ 70,000 ค่าคนนี้นะคะแต่ว่าศาลสั่งตั้งแต่เดือนตุลาให้เขาจ่ายเขาก็แบบเหมือนว่าเขามีกำลังแค่เดือนละ 3,000 บาทเขาก็จ่ายบางคนเขาจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วก็เงียบหายไป 5-6 เดือนแล้วก็จ่ายในอีกเดือนนึงแล้วบางรายก็จ่ายมาติดต่อกันมา 2-3 เดือนแล้วเขาก็เงียบไป5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคือหนูจะยังไงคือเขาจะจ่ายเราหมดไหมหรือ
1: โอ้แนวโน้มนี่ยิ่งหายครับเ
0: อ๋โอ
1: ้ตรงๆอ๋อเขาสั่งให้คู่ให้เด็กกลุ่มพวกนั้นชดใช้เราด้วยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชนเราก็ฟ้องทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเด็กคือศาลก็สั่งให้ลดชดใช้เขาคนละ 70,000 แต่ว่าเขาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ยและอันเนี้ยคือเนี่ย5เดือนมาแล้วนะคะที่เขาไม่จ่ายแล้วหนูโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เดี๋ยวเขาจะโอนให้แต่ก็เงียบ
1: โอ้นี่มันขัดคำสั่งมันไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลแล้วนี่ดิ
0: ค่ะหนูคิดว่าเขาจะเบี้ยวไหมคือเขาจ่ายแต่เขาคือจ่ายไม่ตรงทุกเดือนเพราะเขาต้องจ่าย2ปีอ่ะภายใน2ปีอ่ะค่ะ
1: ผมว่าถามเช่นกันนะครับพี่ถามทางอัยการเลยว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนี่เราจะทำยังไงได้บ้างผมก็ไม่เคยเจอเคสนะว่าศาลสั่งแล้วถ้าไม่ทำตามเขาก็ต้องถือว่ามีความผิดนั้นเนี่ย
0: เ
1: นาะแต่อีกขั้นตอนว่าแล้วเราจะไปแจ้งใครยังไงเนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยครับ
2: ก็ต้องให้ทนายค่ะอันนี้ต้องทนายเลยนะดงลูกความจะไปตามยังไงพี่ตองต้องให้ทนายบุกหน่อย
0: ก็หนูถามทนายแล้วทนายเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเราก็จะต้องฟ้องเขายึดทรัพย์อะไรประมาณน
2: ี้ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างน
0: ี้แล้วอย่างนี้ถ้าเราจะฟ้องเขาอะแล้วคือมีกฎเกณฑ์ยังไงที่เราจะต้องฟ้องเขาได้ก็คือเหมือนแบบว่ากฎเกณฑ์ว่าเขาไม่จ่ายกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะฟ้องเขาได้หรือเราเริ่มฟ้องได้เลย
1: นี่แหละวันนี้พี่คุณแม่โทรไปหาอัยการถามท่านดีกว่าเนาะมันจะได้ข้อมูลแบบเป๊ะเลย
2: ทนายที่เราที่เคยเราปรึกษาอยู
1: ่อืม
2: นะคะดีที่สุดเนาะมันจะได้แบบไม่ผิดพลาดแล้วไม่เสียสิทธิ์ของเราที่พึงมีทั้งลูกเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อืมวันนี้เห็นใจคุณแม่ค่ะสูญเสีย
0: หนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยเพราะหนูแค่เป็นคนจนที่ว่าไม่มีที่จะศึกษาใครได้เลยปรึกษาทนายก็แบบเหมือนจะหนูก็ไม่อยากจะ
2: ทนายขอโทษนะทนายนี่ฟรีเหรอคะมีเสียตังค์ไหม
0: เสียตังค์ค่ะจ้างเขา
2: เสียตังค์แค่ปรึกษาเลยค่ะทนายจะจ้างก็ต้องเสียก็ต้องศึกษา
1: คือเขาบอกตามหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่จ่ายเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ศาลเป็นออกเหมือนกับตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์เขา
0: แล้วถ้าเกิดเขาไม่มียึดให้ยึดแล้วคะ

0: แล้วเราจะโอ้คือเรียกร้องเขาได้ยังไงในเมื่อลูกของเราก็เสียไปแล้ว
1: เออต้องเราไม่ใช่ถือทรัพย์ดูก่อนอาจจะมีก็ได้ค่ะค่ะปรึกษาทนายแล้วก็ลืมนะคะโทรเบอร์นั้นวันนี้วันทำการก็โทรไปได้เลยนะคะพี่ตอง
2: อืม
0: ค่ะ
3: เนาะถามได้หมดเลยนะเนี่ยข้อกฎหมายพวกนี้เขาเป๊ะกว่า
1: ใช่หนึ่งก็เป๊ะแน่นอนแล้วก็จะมีทางออกให้กับประชาชน
3: โอ้มีการแนะให้เราด้วยว่าเราจะได้เดินทางไหนต่อทั้งสองเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องสู้กับพรบแล้วก็เรื่องของคู่กรณีที่เนี่ยยังไม่จ่ายเราเนี่ยฮะ
0: ขอทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ
3: เบอร์ใช่ไหมพี
0: ่เบอร์ที่ที่ของทนายน้ำพิชี้นะคะ
3: เอออัยการนะพี่ไม่ใช่ทนายเนาะอัยการเนาะ
0: ค่ะ
3: ท่านอัยการนะ055นะครับ651711
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: โชคดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะมีหลายข่าวเลยที่ให้เราได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะข่าวของสองนะคะก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าลุกลามไปถึงโรงพักสภ.ห้วยใหญ่ทั้งดุ้ง
1: ตำรวจไล่ไปแล้วว่าใครเป็นลูกพี่เขาใช่ไหม
0: เออใครเป็นหนอ
1: ม
0: ี
1: จริงไหมเนี่ยลูกพี่เขาเนี่ยมีจริงไหม
0: โอ้น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะก็เห็นเขาบอกใบกันได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าของเนี่ยทำคดีสะเทือนขวัญเอาไว้เยอะแยะมากมายมีประวัติคดีเก่าแบบโชคโชนแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถามว่าคนธรรมดาไม่มีคนหนุนหลังในจอก่อเหตุอะไรได้ขนาดนี้เนาะ
1: คร
0: ับพฤติการแห่งคดีมันมีพิรุธอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นการหายตัวของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็ความพิรุธเกี่ยวกับการลงมือสังหารเพิ่มอีก3ศพนี้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกใช่ไหมเกิดขึ้นก่อน2รัสเซียแล้วมีภาพวงจรปิดเห็นนาทีอุ้มชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสองเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยแต่มีปืนนะคะน้องโต้ง
1: ครับ
0: เออสองมีปืนได้ยังไงสองมักจะมีกระเป๋าสะพายติดตัวไม่มั่นใจว่าในนั้นปืนหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการไปเปรียบเทียบกับ4ฆาตกรที่รุนแรงเจอความรุนแรงวัยเด็กเหมือนกันแล้วกลายเป็นปีศาจสังคมเหมือนป๋องนะคะมีคิดเดลิปเปอร์จำได้ไหมฆาตกร6ศพอ่ะที่หมอนวดเป็นเหยื่อเออคนนี้ถูกแม่ทอดทิ้งผ่านความอบอุ่นในวัยเด็กมีไอซ์ถีบเหล็กคนนี้ชอบฆ่าผู้หญิงแล้วก็ยัดในหีบเอาไว้พ่อเป็นฆาตกรแม่ถูกสงสัยวงการจุดพ่ออีกทีหนึ่งแล้วทิ้งให้ไอซ์อยู่เพียงลำพังไอซ์ก็มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีหนุ่ยขุนเดชนี่ผัวพันการตายของสิทธิ์ศพนะคะกำพร้าชีวิตกำพร้าตั้งแต่เกิดเหมือนกันก็ถูกใช้ความรุนแรงในเด็กมาถึงป๋องก็ถูกพ่อทารุณกรรมแล้วก็สอนให้เป็นตัวอย่างที่ทั้งโลกเล่าเมื่อวาน
1: ไ
0: ปขโมยมอเตอร์ไซค์มาพอเขาจับได้อ่ะป๋องก็โดนพ่อด่าทำโทษทำยังไงให้เขาจับได
1: ้คือจำความรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่นั่นนะฮะโดนได้อยู่กับพ่อนะฮะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถที่จะรู้หรือเปล่าว่าตำรวจที่หนุนหลังสองเนี่ยเป็นใครนะตอนนี้ก็เลยก็บอกว่าโฟกัสไปที่ชัดเจนว่าสภ.ห้วยใหญ่ก็พูดอย่างนี้ได้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่นะคะทางตำรวจที่นั่นก็คงจะต้องออกมาแถลงชี้แจงแถลงไขเนาะว่าเออทำไมเป็นคำถามคาใจสังคมว่าในคนนี้ออกคุกเป็นว่าเล่นน่ะแล้วรอดทุกครั้งค่ะน้องดวง
1: ก็เห็น
0: บอมซุก
1: เห็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่ามีการเอาโทรศัพท์ของนายตำรวจที่ว่าเป็นลูกพี่ป๋องเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปไล่ข้อมูลย้อนดูแล้วครับพี
0: ่โอ้เป็นลูกเลยครับ
1: ดูดูว่ามันมีความเป็นไปได้มีความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีลูกพี่คุ้มกราหัวอยู่เนี่ยแล้วก็เดินเรื่องยาเสพติดให้เนี่ยนะฮะเออมันจริงหรือมันไม่จริงก็เห็นท่านผบ.สั่งการนะให้ตรวจสอบด้วย

0: ไปแต่ว่ามีจริงหรือเปล่า
1: โอ้เอามือถือตำรวจไปตรวจแล้ว
0: ใช่ให้เอามือถือของตำรวจที่ต้องสงสัยคนนี้ไปตรวจเราต้องดูว่าจะแกะรอยได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะสังคมก็จับตาดูอยู่อ่ะพี
1: ่คนเดียวใช่ไหม
0: ครับจริงๆพวกตามเพจเนี่ยนะอย่างพวกเพจซ้อเนี่ยซ้อปงซ้อเปาเนี่ยเขาเปิดนะนะว่าเป็นใครเนี่ยนะแต่เขาเบลอหน้าไว้นะเขาบอกเป็นอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายศสุดท้ายคือร้อยตำรวจตรีคนนี้แหละแต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านก่อนนะว่าท่านก็ยังถือว่าโดนแค่โดนกล่าวหาเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูว่าท่านเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเพราะว่ามันจะมีชาวบ้านคนอื่นๆที่เขายังต้องมาให้ปากคำด้วยนะว่าอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเหมือนมีตำรวจดูแลจริงไหมชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะรู้ครับ
1: วิธีการดูแลเนี่ยเขาดูแลกันยังไงไม่รู้นะ
0: คือตำรวจต้องเลี้ยงโจรไว้อย่างเงี้ยเหรอเพื่อเป็นสายเพื่อตำรวจเลี้ยงโจรเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะแต่ว่าโอ้โหแต่มันต้องเลี้ยงกันขนาดไหนต้องให้ท้ายคำว่าเลี้ยงกับให้ท้ายนี่บางทีมันก็นะเป็นเด็กมัน
1: เลี้ยงแบบไหนอ่ะวิธีการใช่ไหม
0: คร
1: ับ เลี้ยงแบบไหนเอาไว้ใช้งานเหรอเอาไว้เป็นสายสืบให้อย่างนี้เหร
0: อ
1: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะคิดว่าน่าจะรู้กันเร็วๆนี้นะคะ
0: ครับเมื่อวานเห็นมีคนที่เคยโดนในป๋องข่มขืนนะพี่ที่เขามาออกรายการนะแล้วก็
1: รายการใช่ไหม
0: ทาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ออกหุ่นกระแสนะพี่แล้วก็หลังจบรายการเนี่ยก็ตำรวจผบ.ตร.สั่งให้ไปลงข้อมูลไว้เลยนะเพื่อที่จะดำเนินคดีแก่ป๋องเพิ่มก็เลยเชิญตัวไปสน.ทองหล่อเลยจบรายการนะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเลยสั่งให้ตำรวจทำคดีเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าจะได้เอาข้อมูลจากการสอบปากคำตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ในสำนวนให้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงของเขาผมจำได้วันที่มันจะเอาตัวมันไปฝากขังอ่ะพี่แล้วน้องนักข่าวอ่ะบอกว่ามันเงยหน้าขึ้นมาสบตาทุกคนเลยนะเหมือนจะมองด้วยความแค้นว่าใครถามอะไรกูไว้ใครวันนี้ใครพูดอะไรเนี่ยเหมือนมันจำแล้วมันแบบมันแค้นอ่ะ
1: มองหน้าน
0: ักข่าวโดนจ้องหน้า
1: ท
0: ุ
1: กคนด้วยเหรอ
0: จริงนักข่าวโดนจ้องหน้าทุกคนเลยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีความสลดเลยครับพี่ก็คือจ้องหน้าแบบมองเลยอะว่าวันนี้ใครบ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขานะพี
1: ่
0: สิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขามันบ่งบอกมันสะท้อนออกมานะคนอื่นที่ไปด้วยชงอะไรเนี่ยมันบังคับผมครับผมไม่งั้นอันนี้สิ่งที่ความกลัวมันเริ่มออกมาละแต่ละคนนะแต่ป๋องเนี่ยมันจ้องหน้าแต่ละคนมองด้วยความแบบเหมือนแค้นจำไว้อ่ะนี่นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เล่ามีภาพด้วยนะว่าเขาจ้องไงนะเขาเหนียบเงยหน้ามาจ้องเลยนะพี
1: ่
0: ตอนอยู่ในรถก่อนไปเดือนจำอ่ะครับแล้วยิ่งเมื่อวานฟังผู้บัญชาการเรือนจำที่พัทยาบอกอ่ะนะพี่ว่าเขาไปอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ในแดนแบบแดนกักตัวอยู่5วันก่อนที่จะส่งเข้าไปในแดน1 2 3ของสระของเรือนจำพัทยาเนี่ยนะฮะอยู่ในแดนแรกรับอยู่แดนกักโรค5วันก็เขาบอกว่าท่านผบ.บอกไม่ได้มีอาการเครียดหรือกังวลอะไรก็ปกติดูดิปกติ

0: ไม่เครียดไม่อะไรใช้ชีวิตแบบดูเหมือนชิวอย่างนี้หรอ
1: ใช
0: ่โอ
1: ้โหนี่คือบ้าน
0: ค่ะ
1: นี่คือบ้าน
0: ก็ก็น่ากลัวอยู่นะ
1: แล้วก็เคยร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยซัดกันในนั้นมาแล้วนะจนถูกส่งตัวออกไปที่เรือนจำกลางระยองไปแล้วนะสองเนี่ยตอนอยู่เนี่ยก็ไม่เบานะข้างใน
0: เจอชีวิตนี่คืออย่างที่บอกโชคโชนแน่นะ
1: โอ้โห
0: โชคโชนสุดๆไม่กลัวใครไม่กลัวไอ้เรื่องบาปกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กลัวใครใช้ชีวิตแบบชีวิตนี้ไม่กลัวใครไอ้เรื่องหนุนหลังก็หนุนไปแต่ว่าบุคลิกส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่น่าจะกลัวใครแล้วนะในโลกนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะคะตัวไอ้ฟุกนะคะนี่สื่อเขาเรียกไอ้ฟุกเลยนะก็ที่เป็นหนึ่งในฆาตกรรมอำพรางศพสามพ่อแม่ลูกนะคะล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เปิดภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญฟุกที่24ปีนะคะก็เป็นคนรับสารภาพว่าขับรถกระบะของคนตายในคืนเกิดเหตุเพราะว่ากล้องเนี่ยจับได้ของคืนวันที่18มิถุนายนตอนเที่ยงคืน17นาทีซึ่งเวลาในกล้องเนี่ยช้ากว่าเวลาจริง125นาทีก็เห็นกลุ่มของนายต๋องขับรถกระบะ4ประตูเชฟโรเล็ตสีบอลทองมีหลังคาท้ายกระบะมีติดแคลรี่บอยมาแล้วก็เป็นรถของเหยื่อนะคะผ่านชุมชนทุ่งขามุ่งหน้าไปแยกเรียกว่าชากแตงสะพานมอเตอร์เวย์จอมเทียนมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปฆ่าฝังศพในสวนมะพร้าวริมถนนสายมอเตอร์เวย์เลยค่ะสาย7กรุงเทพมาบตาพุดฝั่งมุ่งหน้าไปมาบตาพุดนะคะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่3 139ตำบลหนองปลือนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการก่อเหตุ6ชั่วโมงนับตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านไปจนถึงจุดก่อเหตุแล้วเริ่มภารกิจฆ่าฝังร่าง6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน้องดงนี่ค่ะนายฟุกออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถกระบะคันนี้หลังจากก่อเหตุจบเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านของคนตายอีกรอบนึงแล้วเขาบอกว่าไม่เคยกลับไปแตะต้องอีกเลยรถคันนั้นก็เริ่มชัดขึ้นนะคะเขาเปิดปากทั้งน้ำตาว่ารับรู้เฉพาะคดีนี้นะคดีอื่นที่ฟ้องไปทำเนี่ยเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็โอ้โหเนี่ยแล้วบางคนมาเล่าย้อนนะมีคนหนึ่งชื่อนายเอนะคนนี้19ปีนะเขาบอกว่าไม่เคยเจอนายป๋องก่อนเกิดคดีเนี้ยคดีฆ่ารัสเซียนะคะเขาบอกว่าจำได้ว่าวันเกิดเหตุเวลาเนี่ยเขาไม่แน่ชัดแต่ว่าคาดจะอยู่ระหว่างตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางเนี่ยผ่านซอยเปี่ยวที่ตัวเองใช้เป็นประจำก็เจอผู้ชายคนหนึ่งก็เลยมาจำได้ว่าก็คือนายป๋องตอนนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนเลยค่ะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังบิดมาเนี่ยป๋องเรียกให้หยุดรถพร้อมถามว่าจะไปไหนซึ่งเอก็ตอบว่ากำลังจะกลับบ้านก่อนที่ชายคนนี้ปล่อยให้ขี่รถผ่านไปไม่ได้ทำอะไรแล้วระหว่างขี่ผ่านจุดนั้นน่ะเอสังเกตว่าบริเวณป่าข้างทางเนี่ยมีผู้หญิง2คนนั่งยองๆและก้มหน้าอยู่ขณะนั้นไม่ได้คิดเอะใจอะไรเลยก่อนจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณนั้นทันทีเนื่องจากรู้สึกหวาดกลัวที่เห็นคนนี้ยืนถือปืนอยู่กลางถนนค่ะแต่เขาไม่สามารถระบุเวลาได้ชัดเจนแต่ว่าจำภาพผู้หญิง2คนที่นั่งยองๆก้มหน้าอยู่บริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์ที่พบเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่มีข่าวการเสียชีวิตของ2พี่น้องรัสเซียค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผม
0: เออเนี่ยแล้วผู้หญิง2คนนั้นเนี่ยเป็นใครอ่ะ
1: อืม
0: เออเนี่ย

0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหโหด
1: โหดมาก
0: ค่ะ
1: จะรอดูผลกรรมที่เขาทำไว้เนา
0: ะ
1: ก็ส
0: ัง
1: คมก็แสสังคมก็เรียกร้องกันหลายเรื่องนะครับ
0: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์ม

0: ัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: 6:15 น.กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า9:15วิทยุอสมทค่ะเพื่อถ่ายด้วยแล้วก็ Facebook LPM FM 95นะคะ
1: หา
0: แว
1: ่
0: นไม่เจอหาแว่นไม่เจอ
2: รุ่นนี้ไม่ต้องรุ่นนี้ต้องใช้แว่นแล้วนะฮะ
0: หน้าจอหน้าจอเป็นใจฮะเจอพูดได้ละเจอแว่นละพูดได้ละ
2: รุ่นนี้ไม่น่าใช้แว่นนะ
0: ต้องถามก่อนสิแว่นแว่นยาวหรือแว่นสั้นนะคะกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อเปิดเพลงนี้ของพี่ใหม่เจริญปุระไม่ใช่อะไรเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะพี่ใหม่ร้องเพลงของพุ่มพวงราชินีลูกทุ่งเอาไว้หลายเพลงนะคะรู้สึกว่าจะ1อัลบั้มอย่างนั้นก็เพลงนี้ด้วยนะคะจังหวะมันๆนัดพบที่หน้าอำเภอแต่ที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยพาคุณแม่ไปอยู่ที่สถานพักพิงสำหรับผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายของคุณบินบรรลือฤทธิ์ขนงดงคุณบินเนี่ยแกก็โพสต์อยู่บ่อยนะว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่บ้างแกก็บอกว่าขณะนี้มีการสร้างบ้านสุขสุดท้ายก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่นี่หลายคนต้องควักเงินส่วนตัวอยู่ประมาณเดือนละอย่างต่ำได้100,000ที่ต้องมีต้องมีเลย100,000 บาทนะคะทีนี้ล่าสุดนะคุณบินก็ต้องเคลียร์สิไล่สดเลยว่าไอ้ข่าวว่าคุณใหม่เจริญปุระพาคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของคุณบินเนี่ยไม่จริงต้นตอของความเข้าใจผิดเนี่ยมายังไงไม่รู้เหมือนกันแต่คุณบินบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายชื่อว่าคุณป้าอุษาแล้วอาจจะรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระก็เลยทำให้เกิดการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนคุณแม่ของคุณใหม่ไม่ได้ชื่ออุษานะคะคุณบินบอกว่าคุณใหม่เจริญปุระเป็นคนที่รักและดูแลแม่อย่างดีมากๆเดินทางไปไหนก็จะพาคุณแม่ไปด้วยตลอดเวลาจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะนำคุณแม่มาไว้ที่นี่การที่มีข่าวลือออกมาก็ทำให้คุณใหม่รู้สึกไม่สบายใจและได้รับความเสียหายคุณบินก็เลยได้คุยกันและตัดสินใจออกมาไลฟ์สดเมื่อวานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกคนนะคะไม่จริงตอนแรกเราไม่เห็นข่าวบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอบ้านคุณใหม่นี่แบบใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วจะพาคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นเพื่อหรืออยากมีเพื่อนไหมหรือยังไงเราก็ตอนแรกก็คิดนะแต่สุดท้ายก็มันน่าขำแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คุณใหม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีลูกสาวหลายคนนะคุณใหม่นี่เป็นคนสุดท้องของแม่คนเนี้ยนะครอบครัวเป็นผู้ดูแลแล้วคุณใหม่บอกว่าดูแลด้วยตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกๆจะทำได้ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลดูแลในชีวิตประจำวันและการอะไรที่แม่ต้องการเนี่ยอยู่เคียงข้างกันทุกเวลาครอบครัวขอเรียนให้เข้าใจว่าการที่แจ้งครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะมองว่าบ้านพักคุณชราเป็นสถานที่ที่ไม่ดีอะไรก็มีหลายแห่งที่มีบุคลากรที่ทุ่มเทและก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพหลายครอบครัวก็มีเหตุผลจำเป็นในการตัดสินใจแบบนั้นใหญ่เคารพทุกการตัดสินใจแต่สำหรับกรณีแม่นี่นะคะไม่จริงสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนรวมถึงกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวก็เลยขอความกรุณาว่าอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้

0: จสอบข้อที่จริงเพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจสร้างความเสียหายกับคนอีกหลายคนค่ะ
1: โอ้โหข้อหาเอาแม่ไปไว้บ้านพักคุณชลานี่มันดูสำหรับสังคมไทยน้องมันดูไปเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะถ้าบอกจะไม่ให้เขามีเพื่อนเนี่ยมันดูแบบเนาะคนไทยอย่างพี่คนไทยรู้สึกว่า
0: ฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นบ้านเราแต่ถ้าเป็นต่างชาติเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับผม
0: ต่างประเทศเนี่ยก็บอกก็นี่แหละลูกจะทำงานได้สะดวกก็ไปเยี่ยมกันอะไรอย่างนี
1: ้บางครอบครัวก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ของผู้ใหญ่เขาเลยอ่ะใช่ไหมว่าแบบว่าเขาอยากไปอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่แต่ก
0: ็
1: ถ้าคนฟังแล้วหรือคนถ้าข้างบ้านรู้อ่ะข้างบ้านรู้นึกอารมณ์อ่ะพี่ข้างบ้านรู้ว่าเราเอาแม่ไปไว้อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็คือคนจะมองในแง่ลบเงี้ยเนาะ
0: ค่ะ
1: จะมองในแง่ลบ
0: นี่คือแบบไทยยังยอมรับกันยาก
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ก็สุดท้ายก็คือไม่จริงนะคุณใหม่ไม่ได้เอาคุณแม่ไปไว้บ้านพักคนชรา
0: สุดท้ายของคุณบินนะคะคุณบินก็บอกว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยน้องใหม่เขาดูแลคุณแม่อย่างดีไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณใหม่บอกว่าก็ขอบคุณพี่บินด้วยที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงตอนนี้มีคนเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็คุณใหม่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกแต่ว่านั่นแหละเคารพทุกการตัดสินใจแต่ว่าใหม่ไม่ได้พาคุณแม่ต้องก็ยังอยู่ที่บ้านด้วยกันนี่แหละ
1: อ๋อคร
0: ับค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือข่าวก็นะ
1: ครับผม
0: ตกใจกันใหญ
1: ่
0: ค่ะ
1: เอามาที่ศิลปินคนนี้ครับพี่เป็นศิลปินยุค90นะรุ่นแบบว่าถ้าเป็นศิลปินแบบวัยรุ่นในอดีตเนี่ยนะไบโอนี่นะครับนักร้องมีเขาอ่ะพี่เมื่อก่อนดังเหมือนกันนะ
0: โอ้ยดังมากไบโอนี่
1: เนาะไบโอนี่เคสนะฮะก็ปัจจุบันเห็นบอกว่าไปเป็นครูสอนโยคะแล้วแต่ทีเนี้ยประเด็นที่กลับมาเป็นข่าวทางหน้าสื่ออีกครั้งเนี่ยคือเธอฟ้องสายการบินนะสายการบินของสิงคโปร์เลยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยนั่งเครื่องนะจากสิงคโปร์ไปที่ลอสแอนเจลิสของอเมริกานะครับเขาบอกว่าเขาเสิร์ฟเหมือนไก่สเต๊ะ
0: อาหารบนเครื่อง
1: อาหารบนเครื่องเสิร์ฟไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เธอบอกว่าเธอกินไปเนี่ยพอเธอกินอ่ะกินปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีเศษไม้เนี่ยติดลงไปด้วยครับ
0: เศษไม้ในไก่สเต๊ะ
1: เศษไม้จากไก่สเต๊ะเนี่ยนะครับกืนลงคอไปด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเธอดำเนินการยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อฟ้องร้องสายการบินของสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของความปลอดภัยว่าเศษไม้ที่ติดอยู่ในลำคอทำให้เธอเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีเสียงไออย่างรุนแรงนะครับในคำฟ้องเนี่ยนะฮะบอกว่าระหว่างเที่ยวบินเนี่ยเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอย่างมากนะครับขณะที่พยายามที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายนะฮะเธอเนี่ยทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอยื่นฟ้องไปเมื่อ24กรกฎาคมนะครับต่อศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสไม้เนี่ยเขาบอกว่ายาวประมาณนิ้วครึ่งพี่นิ้วครึ่งนี่มันก็ไม่คือไม้หมูสเต๊ะเนาะไก่สเต๊ะเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุเศษมันเนี่ยติดไก่เข้าไปด้วยนิ้วครึ่งเหรอนิ้ว
0: ยาว
1: ไม่ยาวเท่าไหร
0: ่อันนี้ยังไม่ทันกลืนใช่ไหมแต่ว่าเคี้ยวละ
1: คือลงไปแล้วพี่คือนุนเจ็บคอแล้วก็เหมือนกับ
0: โอ
1: ้เหมือนกับขากออกมาทันขากออกมาแล้วแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้เธอเนี่ยไม่สบายแล้วก็ระคายเคืองในลำคอจนเสียงแหบรู้สึกตึงบริเวณลำคอพูดเนี่ยจะเจ็บเวลาพูดเนี่ยจะเจ็บคอเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยไปหาหมอนะฮะเพื่อเอาไอ้ไม้เนี่ยออกนะครับแล้วก็ พบว่าเส้นเสียงของเธอเนี่ยมีรอยแผลได้รับบาดเจ็บเป็นลักษณะของ
0: ไปโดนแล้วเรียบร้อย
1: สิ่งของมีคมบาดใช่ครับพี
0: ่ค่ะ
1: เธอก็เลยฟ้องศาลเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคือศาลเนี่ยจะคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็บอกอ้าวแล้วตัวเธอก็มีส่วนผิดแต่กินไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมนึงเนี่ยก็เอาแล้วคุณเป็นสายการบินคุณเอาไม้มาอย่างนี้มันอันตรายเลยมันไม้มันแหลมอ่ะใช่ไหมต้องใช้ไม้แบบไม่แหลมได้ไหมล่ะอยู่บนเครื่องบินด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่ใช้ไม้มันไม่ใช่สเต็กหรือเปล่า
1: เ
0: ป็นไปได้ไหม
1: ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้แบบดูเดี๋ยวนี้เราไปเดินตลาดซอยสี่เนี่ยไม้ลูกชิ้นยังไม่แหลมเลยพี่ยังเป็นไม้แบบ
0: คือเหมือนไม้ไอติมแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาทำเหมือนไม้ไอติมอ่ะแบบแบนๆ
1: อ
0: ่ะ
1: ก็มีถ้าไม่แหลมได้ไหมล่ะก็ไม่รู้ละก็เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าศาลจะคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งศาลเมืองนอกนี่เขาดูแบบว่าดูสตริกเนาะดูเขาให้น้ำหนักมาทางฝั่งประชาชนอ่ะฝั่งผู้บริโภคอ่ะนะครับ
0: จะช่วยได้ไหมคดีอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ใช่ต้องรอดูนะฮะ
0: รอดูอันนี้เขาฟ้องศาลต่างประเทศเหรอคะ
1: ใช่ครับศาลที่อเมริกาครับ
0: เพรา
1: ะเธอบินไปอเมริกาเธอพอถึงอเมริกาเธอก็ร่างคำฟ้องขึ้นมาเลยแล้วก็ฟ้องที่ศาลที่อเมริกาเลย
0: ค่ะน่าสนใจเนาะ
1: ครับผม
0: กลับมาประเด็นเป็นประเด็นอีกรอบนึงแล้วนะคะสำหรับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ค่ะเมื่อวานนี้ก็พบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ไปพร้อมทนายนะคะในคดีซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีความผิดอยู่5ข้อนะคะ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันช่อโกงประชาชน3ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต4ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต5ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินหลังจากที่ DSI นั้นเนี่ยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์เครือข่ายบริษัทชื่อว่า Interwell จำกัดแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาติลักษณะออฟชอร์พร้อมกับในการโอนเงินสะสมรวมแล้วกว่า142ล้านบาทค่ะน้องดงเมื่อวานก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะแต่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าคุณฟิล์มก็ให้ปากคำกับ DSI ไป6ชั่วโมงกว่านะคะบอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่เคยมาชวนใครลงทุนนะคะหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้ก็บอกว่าไปรับทราบทุกประเด็นแต่ยืนยันว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไอ้ส่วนเส้นเงิน142ล้านเนี่ยคุณฟิล์มก็บอกไม่จริงนะตรวจสอบแล้วพบเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทเพียง25ล้านในช่วงโควิดอะตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในช่วงโควิดและไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงประชาชนที่กำลังถูกโดนตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าการโอนเงินระหว่างฟิล์มกับพี่ชายก็เป็นเพียงธุรกรรมส่วนตัวมูลค่าก็ไม่ได้สูงอย่างที่เป็นข่าวพร้อมย้ำว่าสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดได้ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปให้ปากคำ6ชั่วโมงกว่ากับ DSI ก็เขาบอกว่าสบายใจขึ้นเพราะว่ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างละเอียดแล้วชัดเจนหลังจากนี้ก็จะมารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาค่ะโอ้โห5ข้อหาหนักมากนะแต่เขาปฏิเสธทั้งหมด
1: ครับ
0: โอ้
1: ต้องสู้กันยาวไปนะฟอเร็กซ์นี่นะ
0: ยาวๆฟอเร็กซ์นี่ยาวแน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อวานเห็นก็มานะคุณฟิล์มก็ไปดีไซน์ด้วยตัวเองนะครับ
0: ค่ะนี่เป็นคนบันเทิงที่ช่วงหลังก็อาจจะไปแบบ การเมืองนะคะไม่ได้ค่อยรับการบันเทิงเท่า

0: ใส่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: เนี่ยค่ะชีวิตมันก็พลิกผันได้เหมือนกัน
1: อืมครับ
0: ค่ะ
2: ก็เมื่อวานพี่น้องคนลูกทุ่งนะครับก็ทำบุญครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการรำลึกสุดยิ่งใหญ่นะประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับพี่เมื่อวานที่เราเนาะเปิดเพลงเราเห็นคุณทศพลหิมพานต์ก็นี่แหละมาร่วมงานนี่แหละนะครับมาร่วมวันครบรอบการเสียชีวิตไปของอาเพลินพรมแดนนะครับก็มีครอบครัวนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนกบริพันธ์เนี่ยนะครับนายกสมาคมนะครับนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมีคุณออสโฟเอสมีอาเจนพบจบกระบวนวันนะครับคุณทศพลหินมะพานคุณดำรงวงทองคุณสดักจิตดวงจันทร์คุณรุ่งสุริยาจอมขวัญกัลยานะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับเมื่อวานก็มาร่วมทำบุญถวายเพลงถวายสังฆทานกันนะครับที่ส่วนกุศลให้แด่ศิลปินแห่งชาตินะครับนี่นะอาเพลินพรมแดนเนี่ยได้ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปี2555นะครับก็เจ้าของฉายาราชาเพลงพูดนะครับก็ท่านจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ครบรอบแล้วนะครับนะบรรดาพี่ๆน้องๆ นะครับในแวดวงศิลปินเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่นะรำลึกครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับนะฮะ
0: ค
2: ่ะโหก็จะผลทัพศิลปินมากมายนะครับมาร่วมงาน28สิงหาถึง6กันยาครับพี
0: ่ก็ประมาณเกือบๆใช
2: ่มั้ยใช่คือเกือบ10วัน10คืนนะครับพอเขาบอกว่าจะเป็นการจัดงานใหญ่นะเพื่อรำลึกแล้วก็ยกย่องสุดยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่เพลินพรมแดนนี
0: ่
2: นะครับก็งานยาวต่อเนื่องก็คงจะวันศิลปินก็สลับหมุนเวียนกันมานะนะครับวัน28ถึง6กันยายนนะครับวัดสว่างอารมณ์นะฮะนะครับครับผม
0: ใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปได้เน
2: าะใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ไปดูคอนเสิร์ตกันเอามาดูพี่ดำรงวงทองซะหน่อยล่าสุดก็ในวงของทศพลหิมพานต์น่ะก็จะมีนักร้องชื่อดำรงวงทองจะร่วมด้วยนะคะแต่ทีนี้ล่าสุดน่ะมันมีข่าวว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุคก่อน90ปี90ยื่นฟ้องหย่าเมียคือแฉกันว่าฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์กับมาดามฝรั่งจนเมียเนี่ยไปจับได้คารีสอร์ทเลยทีนี้ชาวเน็ตก็พากันโยงไปที่นักร้องหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อดำรงวงทองด้วยนะคะที่ดำรงเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมชีวิตคู่ผมยังรักและเข้าใจกันดีอยู่ยอมรับว่าเจ้าของต้นเรื่องน่ะเคยมาปรับทุกข์เรื่องความรักกับผมอ้าวแสดงว่าพี่จะรู้ว่านักร้องลูกทุ่งคนนั้นคือใครใช่ไหม
2: เออแต่ว่าแกรู้ว่าเป็นใคร
0: แกรู้แกบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าของต้นเรื่องอ่ะเคยมาปรับทุกข์กับผมเรื่องความรักแต่ผมก็ลำบากใจนะอยู่ตรงกลางไม่ขอเข้าไปตัดสินใครเพราะมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนและไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากระแสข่าวนักร้องลูกทุ่งยาภรรยาหลายคนก็โยงเป็นชื่อดำรงแกบอกเออผมได้ยินก็เปิดออกมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็แบบใครว่าใครว่าอยู่นั่นสุดท้ายก็มาตกใจเออมามีชื่อดำรงบอกไม่ใช่ยืนยันว่าผมกับภรรยายังรักกันดีไม่มีอะไรนะคะถามว่าไม่เมื่อมีคอมเมนต์มาถึงเกี่ยวกับข่าวนี้บอกมีนะก็เผอิญเจ้าของชื่อเนี่ยชื่อคล้ายกับผมอ้าวก็ไปยาวต่อนะเพราะว่าคุณพี่เล็กดำรงวงทองอ่ะแกชื่อเล่นว่าเล็กคราวนี้แกก็ใบ้มาหน่อยหนึ่งว่าเจ้าของต้นเรื่องชื่อคล้ายกับผมก็เลยมีคนมาถามเยอะแต่ว่าผมไม่ได้กลัวคนก็เซผิดไม่กลัวหรอกว่าคนจะเข้าใจหรือว่าไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็เจ้าของข่าวถามว่ามีคุยกันไหมบอกว่าคุยกันบ้างอยู่ทางฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยได้คุยอ๋อก็มาปรับทุกข์อะไรประมาณ

0: นี้นะคะมาเหมือนว่าตัดพ้อให้ฟังอ่ะเหมือนกับว่าไปพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพี่ดำรงเนี่ยแกรู้จักทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายถามว่าเขาอยากให้เราเป็นกาวใจหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นสองคนมาปักทุกทั้งคู่แกบอกว่าผมไม่รู้รายละเอียดเรื่องราวของเขา 20-30 ปีเนี่ยก็มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไปตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะคะลำบากใจอยู่นะคะกับการอยู่ตรงกลางแบบนี้แต่ก็ให้กำลังใจเขานั่นแหละนะคะประมาณนี้ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแกว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วอีกฝ่ายนึงก็มีปัญหาบ้านเล็กบ้านน้อยจริงไหมแกบอกตามนั้นเลยแล้วก็หัวเราะแสดงว่าชื่อเล็กเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าพอช่วงท้ายในการสัมภาษณ์เนี่ยคุณดำรงวงทองแกก็ร้องเพลงผมมาชื่อเล็กส่วนเจ้าของเรื่องจริงๆอ่ะไม่ใช่ชื่อเล็กนะแกจะเฉลยใหม่ว่าชื่อน้อยก่อนจะร้องเพลงว่าไอ้น้อยเสียคนไอ้น้อยจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นห้องเป็นภาพหนึ่งของเพลงตาผุยจุมแพ
1: นี่คือเขาสนิทกันมากนะถือว่าถืออะไรได้ขนาดนั้น
0: คนนั้นน่ะชื่อน้อยไม่ใช่นักร้องคนนั้นชื่อเล็กนะสรุปแล้วคือชื่อน้อยก็ให้นักข่าวก็ไปเดากันต่อใครหนอที่ไปจิกมาดามฝรั่ง
1: จิกฝรั่งจะเลิกกับเมีย
0: จะเลิกกับเมียหย่ากับเมียจิกฝรั่งมาดามฝรั่งก็ใช้คำว่ามาดามนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนักข่าวก็ได้มีโอกาสเจอกับมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ
0: ตอนนี้มาดามของจริ ง
1: ใช่มาดามของจริงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็คือเสียงแฟนบอลตอนนี้ถามไปยังสมาคมด้วยว่าโอ้ยมาดามทำไมไม่เอาลิขสิทธิ์มาขายฟรีให้คนไทยดูซะหน่อยอ่ะบอลเนี่ยนะจะเข้ารอบรองแล้วนะไอ้ฮุนไดคัพเนี่ยนะฮะศึกฮุนไดคัพ2026เนี่ยเป็นชิงแชมป์อาเซียนเก่าอ่ะนะครับคือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละหรือว่าฮุนไดคัพนี่แหละนะฮะก็มาดามแป้งบอกว่ามันเหมือนการควบคุมเพราะว่าลิขสิทธิ์ของรายการนี้เนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้อยู่ในมือของสมาคมก็เลยไม่สามารถที่จะจัดการให้แฟนบอลชาวไทยดูได้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมและทำอะไรไม่ได้มาดามบอกแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมาดามแป้งบอกว่ากีฬาเนี่ยสำคัญในทุกมิติแหละดังนั้นคนที่จะมารับหน้าที่ผู้ว่ากกท.คนใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมในทุกมิติเพื่อให้คนไทยเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยนะฮะได้นำกีฬาไปพัฒนาคนพัฒนาชาตินะอันนี้แกก็พูดถึงเรื่องของผู้ว่ากกท.คนใหม่เนาะนะครับก็เขาบอกโอกาสที่แฟนบอลจะได้ดูต้องยอมรับนะครับดูไอ้ฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยว่าค่อนข้างยากถ้าไม่ได้เสียเงินนะถ้าจะรอดูฟรีนะรายการนี้ค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้นะครับไปเยือนฟิลิปปินส
0: ์
1: แล้วก็เดี๋ยวเป็นรอบรองละถ้าวันนี้ไม่มีอะไรพลิกโผเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะเข้ารอบก็เดี๋ยวคู่ต่อกรเราในรอบรองเนี่ยก็จะคือไม่เวียดนามอินโดก็สิงคโปร์ครับเราอยู่ที่เราจะเข้าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองของสาย
0: ลิ้นนะจะลิ้นของแ
1: ก้
0: เป็นอย่
1: าง
0: น
1: ี้
0: เหรอ
1: คือและไอเวลาเราไม่ได้ดูเนี่ยนะทีมชาติไทยมักจะผลงานมันจะดีนะพี่เขาบอกว่าการเรานัดที่แล้วที่เราชนะมาเลเซีย2-0เนี่ยนะฮะเป็นการชนะมาเลเซียในรอบหลายปีเลยนะปกติหลังๆเนี่ยเราแพ้มาเลนะ
0: แล้วงั้นเราก็ต้องไม่ดูสิมันดูเหมือนเราดูแล้วมันเขาสวยหรือยังไงไม่รู้

0: ทำเป็นลืมไปเดี๋ยวค่อยมาดูผลอย่างนี้ได้เปล่า
1: ก็โอ้แฟนบอลคงอยากดูเนาะเดี๋ยวรอดูถ้าเจอแบบพวกเจอเวียดนามผมนัดคือนัดชิงเกิดชิงกับเวียดนามอย่างเงี้ยโอ้โหคงสนุกกันน่าดูนะฮะ
0: น่าสนุกแน่นอนสรุปแล้วจะให้ดูหรือไม่ดูเนี่ยนะเราไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาแพ้อ่ะมันก็ยังไงอยู่นะไปดูอันนี้ฉันนี่เป็นนักเทนนิสผู้สูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยปรากฏว่าตกลงแบบยิ่งใหญ่มากประทับใจจริงๆนะคะนี่เป็นการสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนทีมที่มีคนเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการของรายการแข่งขันประเภททีมโล่งแสดงว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องของกีฬานะคะงานนี้จัดขึ้นที่สนามเทนนิสมาตรฐานระดับโลกนะคะที่คริสตัลสปอร์ตนะคะปรากฏว่าทุกแมตช์ก็บอกว่าโอ้โหนักกีฬาแต่ละทีมแสดงศักยภาพกันเต็มที่นะทั้งฝีมือความมุ่งมั่นน้ำใจนักกีฬานะคะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยคุณสุภานวิทย์เตียมสกุลรัตน์บอกว่านี่เป็นความสำเร็จเลยสำหรับปีนี้นะคะภาคภูมิใจมากที่เป็นเวทีสร้างโอกาสนะก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพันธมิต
1: ร
0: ก็คือสปอนเซอร์มีแต่บริษัทชั้นนำทั้งนั้นค่ะมาร่วมสนับสนุนนะนี่ธนาคารไทยพาณิชย์เอ่ยการไฟฟ้าปตท.ธนาคารออมสินการท่าเรือธนาคารสงเคราะห์ธ.ก.ส.ทีโอทีเซอร์บิลคือมาหมดอ่ะโอ้โหตอนเช้านี่คือแบบว่าเพียบเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: แล้วตอนจบนะดูดีนักกีฬารวมอายุแล้วนี่บวกไม่ถูกเลยเท่าไหร่นะคะสูงอายุไทยจริงๆ
1: คร
0: ับ เนี่ยชื่นเขาเลยบอกว่าใครเห็นแล้วชื่นใจมากแล้วก็ปีนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะคะพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ทีมชนะเลิศมีทั้งถ้วยกอถ้วยขอและถ้วยคอนะคะนี่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของวงการกีฬาไทยเลยที่มีคนสูงอายุเขาดูแลสุขภาพอ่ะขนาดว่าคนที่มาตีเทนนิสเนาะแน่นอนถ้ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยสีผมก็ไม่ต้องพูดถึงว่าสีอะไรแต่เขาใส่เสื้ออะไรรู้ไหมอาสมมตินะเด็กพิษโลกอย่างเงี้ยน่ารักไหม
1: เออเออแสดงว่าเด็กเลยเด็กเหรอ
0: ใช่ใส่เสื้อว่าเด็กพิษโลกอย่างเงี้ยแต่อายุนะคะขอโทษ60-70ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลาเชียร์นะเอามาเชียร์เด็กพิษโลกหน่อยแล้วก็แบบแข็งแรงกันมากเลยน่ารักจริงๆเนี่ยเออ
1: ก็ดีเนาะจัดอย่างนี้ไม่ทำให้แบบผู้สูงอายุแบบเหงาเนาะ
0: ไม่เหงาเลยใช่ค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้เขาบอกว่าสร้างสถิติใหม่จริงๆว่ามีจำนวนทีมเข้าร่วมสูงสุดเนี่ยมีทีมเด็กติดโลกทีมเด็กอะไรอย่างเงี้ยมากันเต็มไปหมดเลยนะแต่ละจังหวัดนะคะน่ารักน่ารักจริงๆนะคะแล้วเชื่อไหมว่ามีระดับแถวหน้ามาแข่งด้วยนะแทมมารีนอย่างเงี้ยแทมมารีนธนสุการ์นะจำได้นะมาแข่งด้วย
1: เทนนิสทีมชาติไทยแทมมี่ฮะแทมมี่
0: ใช่แทมมี่คือเขาวางมือจากระดับโลกแล้วใช่ไหมก็มาอยู่ในทีมนี่แหละทีมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ช่วยกันไป
1: คนที่เล่นก็ต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่คุณนาดาชาเปลี่ยนวิถีอย่างเงี้ยนาดาชาเปลี่ยนวิถีได้แชมป์นะคะ
1: โอ้แสดงว่าตีเทนนิสเหมือนกันครับผม
0: คึกคักมากใช่ค่ะนี่แหละนี่เป็นตัวอย่างเลยเนาะมีคนมีแข่งตั้ง24ทีมนะคะ552คนสำหรับผู้สูงอายุไทย
1: ครับผมก็เนี่ยอนาคตเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ่ะพี่ที่เขาบอกสังคมไทยอ่ะก็อาจจะได้เห็นกีฬาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ
0: แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเนาะ
1: ครับผมดีๆก็จะได้ไม่เหงากันนะไปอยู่ตามชมรมอะไรต่างๆเลยนะคงจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารแบบนี้
0: ใช่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะไปยกไปอินโดเหรอ
1: ท่านนายกครับผม
0: ไปอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานนี้ไปที่จาการ์ตานะคะพร้อมกับรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและคณะนะคะก็ไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียนะคะ3และ4ฝาก2วันค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็หารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็การเมืองก็ไม่น่ามีอะไรเพราะช่วงนี้ใช่ไหม
1: ครับที่น่ามีนี่ก็น่าจะเรื่องบิ๊กโจ๊กเมื่อคืนนะพี่ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานเย็นๆนะฮ
0: ะ
1: เดี๋ยววันนี้คงได้เห็นตามหน้าสื่อบิ๊กโจ๊กไปแจ้งความนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คดีของบิ๊กโจ๊กก็อยู่ในมือสำนวนอยู่ในมือของปปช.นะเพราะเมื่อวานเนี่ยปปช.เนี่ยไปที่หมู่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับไปพบกับทางนิติเพื่อที่จะขอข้อมูลนะขอข้อมูลก็อันนี้ไม่เป็นไรก็ดำเนินการกันไปปรากฏว่าระหว่างขอข้อมูลกับทางนิติเสร็จเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าสังเกตว่ารถของปปช.เนี่ยเขาไม่ได้ขับออกกลับไปหน้าหมู่บ้านนะฮะเขาขับเข้าไปในบ้านทางบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการไปถ่ายภาพบ้านก็เลยทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่พอใจนะครับแกก็เลยขับตามออกมาแล้วก็จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ลงมาคุยกันว่ามาถ่ายรูปบ้านแกทำไมปรากฏว่าพอมาถึงหน้าหมู่บ้านเนี่ยรถคันนี้ขับหนีขับที่จะพุ่งออกไปทางปากทางหมู่บ้านนะฮะบิ๊กโจ๊กก็สั่งลูกน้องขับรถไปปาดหน้าประกบไว้ไม่ให้ออกนั่นแหละแล้วบิ๊กโจ๊กก็ลงมายืนรอนะแต่เจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยไม่ได้ลงมาเลยนะฮะเกรงว่าแง้มกระจกนิดเดียวนะครับ
0: ก็อยู่บนรถ
1: วันนี้ใช่อยู่บนรถวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กจับทางปปช.นะครับจะไปที่สน.ทุ่งสองห้องต่างฝ่ายต่างจะไปแจ้งความกันบิ๊กโจ๊กก็จะไปแจ้งความนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยที่เหมือนกับว่ามาบุกรุกมาถ่ายรูปบ้านของเขา
0: บ้านที่พิภาวดีใช่ไหมที่เกิดเหตุ
1: ที่เท่าดี62เนี่ยพี่หลังตำรวจตำรวจบ้านหลังที่เคยโดนตำรวจบุกไปค้นแต่แกใส่ชุดนอนบ็อกเซอร์
0: บ้าน
1: หลังนั้นเลยนะฮะส่วนปปช.เนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กกับว่ากักขังนวงเหนียวเขาเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นนะข่าวที่ทำให้เราต้องติดตามกันนะครับ
0: ค่ะเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
7: พาวซ่า
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์ม

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับพี่ตีข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่หรือไม่นะครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆก็ยังไม่แน่ชัดคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นโรงเรียนแถวสายไหมครับพี่มีเด็กนักเรียนชั้นม.6ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขากระโดดจากกระโดดจากระเบียงของอาคารนะครับนะฮะตกลงมาด้านล่าง6ชั้นนะพี่นะครับ6ชั้นขออภัยนักเรียนในชั้นม.4ทั้งคู่นะเรียนอยู่ม.4ทั้งคู่นะครับผู้ชายอายุ15น้องผู้หญิงอายุ16เรียนอยู่ชั้นม.4ขึ้นไประเบียงของตึกชั้น6ถอดรองเท้าวางคู่กันนะครับแล้วก็กระโดดลงมานะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับนะฮะฝ่ายชายส่งไปโรงพยาบาล CGH สายไหมฝ่ายหญิงส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็เล่าบอกว่าน้องสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันนะครับก่อนเลิกเรียนทั้งคู่เดินมาด้วยกันที่ชั้น6แล้วก็ถอดรองเท้าวางคู่กันคนเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกอดกันก่อนแล้วก็ตัดสินใจกระโดดเลยครับพี่ลงมาพร้อมกันเขาบอกยังดีว่าร่างของทั้งคู่เนี่ยนะครับมันไปกระแทกกับกิ่งไม้ก่อนนะกับกันศาสตร์ก่อนนะตอนที่จะตกถึงพื้นน่ะนี่6ชั้นนะพี่สีก็นึกถึงอสมทแล้วเนี่ย5ชั้นนะพี่เวลามองข้างล่างนี่ยังสูงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะครับก็เท่าที่สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาความรักส่วนตัวไม่รู้ว่าครอบครัวกีดกันหรือไม่อย่างไรโอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่นะความรักมันเป็นเรื่องใหญ่ของวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะหรืออาจจะเป็นเรื่องความเครียดเรื่องของการเรียนแต่ตำรวจจะให้น้ำหนักเรื่องของความรักมากกว่านะนะครับมากกว่า
3: ก็คือตั้งใจกระโดดกันหนีหรอ
4: ใช่พี่อาจจะแบบว่าก็ต้องไปสอบสวนเราไม่อยากใช้คำว่ากีดกันนะโดนครอบครัวไม่ให้คบกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าการกอดกันแล้วกระโดดลงมาเนี่ยภาษากายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาอยากจะแบบไปพร้อมๆกันอะไปอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยน
3: ี่
4: ก็เป็นอุทาหรณ์นะพ่อแม่ก็ต้องบางทีก็ต้องค่อยๆคุยกับลูกนะเรื่องพวกนี้นะบางทีเด็กเขาให้ความสำคัญนะกับเรื่องของความรักนะชีวิตวัยรุ่น
3: โอ้โห
4: ยังไม่ได้มองเรื่องอื่นนะฮะ
3: ค่ะชั้น6ตึกสูง6ชั้นเนี่ยมันโอ้โห
4: ใช่โรงเรียนแถวสายไหมก็เดี๋ยววันนี้เห็นทางตำรวจก็จะพนักงานสอบสวนก็จะเชิญตัวทั้งคุณครูประจำชั้นเชิญตัวเพื่อนสนิทเชิญตัวผู้ปกครองของน้องเนี่ยนะครับมาสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเด็ก2คนนี้เขาถึงตัดสินใจต้องถือว่ากล้านะกล้าตัดสินใจแบบนี้นะโอ้โหครับผม
3: นะคะชั้นมอไหนไม่ทราบเนาะเด็ก
4: มอสี่
3: มอปลายมอต้น
4: มอสี่
3: มอสี่ทั้งคู่เหรอ
4: ใช่เด็กมอ

0: ข่าวว่าน้องผู้หญิงอาการหนัก
1: โอ้ครับผม
0: น้องผู้หญิงนะเขาบอกว่าอาการสาหัสเลยแหละก็นึกภาพว่าตึก6 ชั้นอะเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าน้องน้ำหวาน Gen Z ใช้ว่าซับแบบนี้หรือเปล่าครับsus นะคะ sus คือคำเนี่ยมันคือ suspicious ใช่ไหมคะ suspicious suspicious มันแปลว่าน่าสงสัยแต่ว่า Gen Z เขาเอามันมาย่อนะคะแล้วก็ Gen Z และ Alpha จะเป็น Alpha มากกว่าก็คือ sus suss ใส่ s เพิ่มเข้าไปอีกตัวเพื่ออรรถรสYou look sus this morning, man. Why? อย่างนี้เป็นตอนกันใช้งานมันยาว suspicious มันยาวเอาสั้นๆไป
2: ใช่ไปสั้นๆคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังดูของ Elvis Presley suspicious mind
1: ว้าว
2: ร้องไม่ได้หรอก
1: suspicious mind ในที่นี้คือของผู้ร้องหรือว่าของคนอื่น
2: น่าจะเป็นของผู้ร้องหรือว่าผู้ที่เขากล่าวถึง suspicious mind อะไรก็แบบว่าสงสัยไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าแฟนสำหรับคุณผู้ชายกลับมาบ้านหรืออะไรเงี้ยคุณผู้หญิงก็จะซักตุ่นถามตุ่นถามนี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามี suspicious mind ว่าเธอกลับบ้านนี่ต้องไม่ล่านู่นนี่นั่นโน่นครับ
1: สาวๆนี่เขามีความสามารถในการdata analysis นะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ look suspicious มีพิรุธหรือเปล่านะอะไรที่ปกติเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆอ๋อแปลกๆก็จะจับสัญญาณได้เรดาร์ทำงานค่อนข้างไวนะคะ อ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมเห็นคุณแอนนี่นะครับจากสปป.ลาวคุณทูลทองคุณสุภชัยคุณอมรีสามนี้นะครับที่มาทักเราแล้วก็คุณอรุณนะครับทักเราทั้งสองคนคุณหัวหน้าเหล่าน้อยคุณจิรวัฒน์คุณสมบัติเห็นแก้วคุณเสือนอนไม่หลับคุณสุขสันต์ปันใจนะครับแล้วก็คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศฝนตกนะครับส่วนคุณเป้าหมายของชีวิตก็มาทักเรารวมทั้งคุณธนยศนะครับบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้าส่งผลให้อากาศเย็น25องศาที่โพนทองครับผม
1: ค่ะขอบคุณ
2: ต้องหวานเห็นใครบ้างครับผม
1: ทุกท่านนะคะหลายท่านก็ให้ความเมตตาเวลาที่บางทีเราสองคนมีอินไซต์โจ๊กอ่ะมองหน้ากันก็ขำแล้วหรือว่าบางทีจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องอ่ะมันก็จะตลกนิดนึงมีบ้างนะแต่ก็ต้องขออภัยในบางครั้งนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามารวมทั้งช่องทาง LINE ด้วยนะคะแล้ว Facebook ในเช้านี้สะดุดนิดนึงแต่ว่าเราไลฟ์ใหม่ละรอบ2นี้ได้ยาวอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยทราบดีว่าโลกในปัจจุบันมีความท้าทายมากมายที่เป็นโจทย์สำหรับท่านผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์สงครามและสงครามภาษีนะคะรวมไป